0: เล่นด้วยพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์เล่นการพนันจำนวนมากซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสแล้วกันครับ
1: ติดตามผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Brentford ชนะเชลซี 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเอสปันยอลแพ้เอลเช่เทเรซิบคน 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีรีอาอิตาลีมอนซาชนะซาสซูโอโล 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไบเยอร์มินิกชนะอูดิโอนเบอร์ลิน 7-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสอาเอสโรมาชนะร้อง 2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการซัปโปโรโอเพ่น2026ที่ประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแอนนาบรินชโควานักเทนนิสสาวชาวฝรั่งเศสมือ94ของโลกและเป็นมือ4ของรายการชนะเอลินาซาเรเอวาคู่แข่งชาวอาร์เมเนียมือ133ของโลกและเป็นมือ8ของรายการ2เซตรวด6-4และ7-5สุรเชษฐ์ โชติกุลรายการครับ
3: หมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับหลายคนก็ตื่นมาเตรียมทำการทำงานกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลายคนก็อาจจะหยุดอยู่กับบ้านนะครับ
1: เป็นวันครบ100วันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสัตมวานในการบำเพ็ญกุศลที่หลายหน่วยงานเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครับ
2: ครับก็ได้ชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปพร้อมๆกันเมื่อวานก็ถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับ
1: ครับในช่วง
2: 5โมงเย็นใช่ไหม
1: ประมาณ17นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือ10นาฬิกานะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับคุณสุธีก็ไปเป็นโฆษกด้วยไหมครับ
1: ใช่ครับไปบรรยายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็น 17:23 นาทีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือร้อยวันสิ้นพระชนนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพระองค์ท่านก็เสด็จด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็โดยเสด็จในการนี้ด้วยครับ
2: ครับ
1: นอกจากนั้นก็มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นพ่อทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยครับ
2: ครับก็ถือว่าเราก็ได้ชมกันเนิ่นนานพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามผมก็ติดตามจนจบพิธีนะครับคุณสุริยะ
1: ครับก็มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับพระสงฆ์เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการเทศนาในบทไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับ
1: เศรษฐะชีวิตตคถาครับคือว่าด้วยเรื่องราวของชีวิตอันประเสริฐโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสนะครับเป็นพระธรรมกถึกที่ถวายพระธรรมเทศนาครับ
2: ครับสำหรับวันนี้ล่ะครับคุณสุธีฮะพิธีเป็นยังไงบ้างครับ
1: วันนี้ก็เป็นพิธีต่อเนื่องนะครับก็จะบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มีรายละเอียดมาพูดคุยในรายการในช่วงห่วงต่อไปนะครับให้ได้ทราบกันในส่วนของการบำเพ็ญ กุศลนะฮะของหน่วยงานต่างๆที่เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบพิธีกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ทำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นในส่วนของรัฐบาลเองนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีทั้งภรรยาด้วยนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนะครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเนี่ยนะครับที่ตึกสันติไมตรีบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ครับนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกนะก็มีกองทัพภาคต่างๆด้วยใช่ไหมครับที่จัดพิธีนี้นะครับ
1: ใช่ครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกพนาคล้าวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับซึ่งก็คือคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับซึ่งกำหนดประกอบพิธีกันแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับ
2: ครับและยังมีในส่วนของกองทัพภาคต่างๆด้วยครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับทุกกองทัพภาคเลยครับ
2: ครับ
1: ก็มีการประกอบพิธีนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายก็มีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลของคณะสงฆ์อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตนะฮะ
2: ครับอันนี้รวมถึงวัดวาอารามต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทยก็ได้เห็นถึงความจงรักภักดีความสำนึกรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานะครับเมื่อ100วันนะมาถึงเรียกว่าบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะหรือวาระที่100วันนะครับซึ่งตามประเพณีแม้เป็นศพของประชาชนคนทั่วไปนะครับก็ยังปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้นะครับผ่านไปสมมุติว่าจากไป7วันก็มีพิธีทำบุญ7วันจากไป15วันก็ทำบุญครั้งหนึ่ง50วันก็ครั้งหนึ่ง100วันก็ครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เป็นการพบปะกันนะครับถ้าว่ากันโดยธรรมเนียมประเพณีที่เราชาวไทยมักจะนิยมทำกันก็คือมีเรื่องที่จะพูดคุยมีเรื่องที่จะได้พบปะกันด้วยนะฮะนอกนั้นก็จะได้ไม่หลงลืมตกค้างอะไรก็ถือโอกาสแบบนี้นะครับมาบำเพ็ญกุศลหรือทำบุญร่วมกัน
2: ครับอีกข่าวนึงที่น่าสนใจนะครับที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนามนะฮะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับก็มีการเขียนถึงหัตถศิลป์ไทยด้วยครับคุณสุธีฮะ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้พระราชทานชุดประจำชาติเวียดนามตัดเย็บจากผ้าไหมทอมือของสมาชิกศิลปาชีพบ้านทันสมัยจังหวัดนครพนมนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นการย้อมสีจากดอกดาวเรืองตากแห้งผ่านการคัดสรรเส้นไหมอย่างพิถีพิถันแล้วก็ทอด้วยความประณีตนะตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ทำให้ได้ผ้าไหมเนื้อบางเบาพริ้วไหวแล้วก็เหมาะกับรูปแบบของชุดอ่าวใหญ่นะ
1: ครับก็เรียกว่า
2: ชุดประจำชาติของเวียดนามเนาะ
1: โดดเด่นนะโดดเด่นด้วยเทคนิคการปักไหมน้อยลายดอกลิลลี่นะซึ่งก็เชื่อมโยงกับชื่อของภริยาผู้นำเวียดนามนะฮะถ่ายทอดฝีมืออันประณีตโดยช่างศิลปาชีพจากสถาบันสิริกิติ์ประสานกับภูมิปัญญาไทยนะครับเข้ากับความงดงามของเครื่องแต่งกายประจำชาติเวียดนามครับ
2: ครับพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานกระเป๋าจากสารญาติลิเผาแล้วก็ตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมถึงก็เป็นชาจากโครงการหลวงให้แก่ภริยาของผู้นำเวียดนามด้วยนะครับ
1: ครับเนี่ยจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพและภูมิปัญญาไทยสู่ของขวัญพระราชทานที่ถ่ายทอดความงดงามของหัตถศิลป์ไทยแล้วก็เชื่อมสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามนะฮะก็เป็นเวลา50ปีแล้วนะครับที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับ
2: ครับเนิ่นนานทีเดียวนะครับ
1: ครับก็เรียกว่ากึ่งศตวรรษพอดีปีนี้นะ
2: ครับเอาละครับช่วงวันหยุดแบบนี้นะฮะหลายคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วก็ดูข่าวกีฬานะดูเอเชียนเกมไปด้วยครับคุณสุธีฮะ
1: อ๋ออยู่ในช่วงนี้พอดีใช่ไหม
2: อยู่ในช่วงนี้พอดีแล้วนะฮะวันนี้น่าจะเป็นต้องติดตามเซปักตะกร้อกันนะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนวันก่อนนะฮะก็เป็นวอลเลย์บอลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: วอลเลย์บอลหญิงไทยก็ชนะไชนีสไทเปไป3-0เซตนะครับทำให้เรานั้นได้เข้ารอบ8ทีมไปแล้วนะก
1: ็
2: จะไปเจอคู่ชนะระหว่างจีนกับเวียดนาม
1: คร
2: ับใครชนะก็มาเจอเราในรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นมีพิธีเปิดไหมฮะน่าจะมีใช่ไหม
2: ครับก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
2: ให้กำลังใจกันนะฮะ
1: ครับเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีก็อยู่ในความสนใจของคนไทยอยู่ในขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเอเชียนเกมหรือเตรียมที่จะได้เข้าสู่ช่วงมหากาพย์กีฬาโอลิมปิกใน2ปีข้างหน้าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ในฝากของดนตรีนี่ก็แน่นอนครับลุ้นกับความสำเร็จนะฮะของน้องเนเน่นะครับวันน่าจะเป็นเช้าของวันที่23ที่ประเทศไทยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ที่อเมริกาน่าจะเป็น22กันยายนนะฮะ
2: ก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันได้เชียร์กันนะครับ
1: ครับ
2: คนไทยทำถึงนะเพราะว่าทุกภาคส่วนนั้นก็สนับสนุนน้องเนเน่นะครับไปที่อเมริกาก็ไม่เหงาก็มีคนไทยที่ลอสแองเจลิสนะครับให้การสนับสนุนโดยตลอดนะครับหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของร้านอาหารด้วย
1: ครับนะทุกคนก็ส่งกำลังแรงใจไปนะครับแม้ว่าเราอยู่ประเทศไทยอาจจะโหวตไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นพลเมืองของที่นั่นแต่ว่าคนที่นั่นก็สามารถโหวตได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับก็อาศัยพลังคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วก็แฟนๆชาวอเมริกันที่ชื่นชอบน้องเนเน่เป็นพิเศษเขาก็บอกว่าจะร่วมโหวตกันนะครับ
1: ครับก็ถือว่าตอนนี้พูดถึงชัยชนะที่น้องเนเน่มีคือชนะใจ

0: ของแท้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพเหมาะแก่การที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องแบบนี้ผมว่าควรก๊อปปี้นะ เรื่องความสามารถควรก๊อปปี้แต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ควรนะ
1: นะ
0: ใช่ไหมฮะสมมติเรามีของแท้แล้วก็ใครผลิตขึ้นมาก๊อปปี้เป็นของเทียมของปลอมมาพูดง่ายๆนะครับไอ้อย่างนั้นไม่ควรนะฮะแล้วก็ไปหลอกคนว่าเนี่ยเป็นของจริงเป็นของแท้อย่างเงี้ยไม่ควรแต่ถ้าเป็นความสามารถของคนเช่นน้องเนเน่เก่งกีตาร์เก่งร้องเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมีเด็กๆและเยาวชนรุ่นน้องๆนะครับอยากจะก๊อปปี้อยากจะให้เหมือนแบบแหมเน่ๆเลยอันนี้เต็มที่เลยยิ่งควรสนับสนุนนะ
1: ครับใช่ฮะแล้วก็เราเวลาสนับสนุนเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมคุณสุธี
0: ครับ
1: พร้อมใจกันมากๆเลยนะพลังสามัคคีของคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ไม่น่าเชื่อนะดู
0: ใช่ครับ
1: น่าเชื่อเลยนะฮะ
0: ครับคือบทที่จะช่วยเหลือกันนี่เต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยก็ว่าได้นะมีเรื่องราวใดๆที่เรียกว่าเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากสำหรับชาติอื่นนะแต่สำหรับคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายได้นะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็เรื่องอาหารไทยก็ไปมีชื่อเสียงในต่างแดนวันนั้นผมกับคุณสตีก็นั่งชมกันนะที่เป็นวัดอะไรนะวัด
0: มงคลรัตนาราม
1: รัตนารามใช่ไหมฟลอริดาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะที่ต่างชาติก็
1: ที่อเมริกา
0: คนต่างชาติเขาก็อยากจะลิ้มชิมอาหารไทยนะ
1: ครับ
0: เขาคิวเขาแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับก็เป็นสีสันจะเรียกก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อวานมีคนพูดถึงน้องลิซ่าก็เยอะเหมือนกันนะฮะเรื่องของจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าเบียร์ไทยก็ดังไกลไปถึงระดับโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็จะโดนดราม่าไปเพราะว่าบางทีต่างชาติเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเสนอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ไม่อาจจะไม่เหมือนกับประเทศไทยของเรานะฮะ
1: ครับถือกฎหมายคนละอย่างนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับเดี๋ยวก็มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม
0: ่
1: และกำลังคนที่มีสมรรถนะนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาไทยในปี2569นะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะซ
0: ึ่
1: งทางพลตรีสมบัติบุญก่อแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ท่านก็ให้การต้อนรับนายบัวพันธ์คำเฉลาหัวหน้าคณะบดีคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มีทั้งหมด45คนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเกษตรในการปลูกพืชด้วยโรงเรือนแบบประณีตนะเพื่อสร้างคาร์บอนต่ำลด PM 2.5 ด้วยนะสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนนะฮะที่อาคารวชิระกรมการมณฑลทหารบกที่310ครับ
0: ครับ
1: โครงการนี้เขาก็ได้จัดวิทยากรให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะฮะ
0: ครับ
1: ดำเนินโครงการทหารพันดีมทบที่310นะฮะ
0: ครับ
1: ณโครงการฐานพันดีมทบ310ค่ายวชิรประการอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
0: ครับในค่ายนี้ก็มีอะไรดีๆหลายอย่างนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบเคยได้ยินคำว่าอาชาบำบัดไหมฮะ
1: อ
0: าชาบำบัด
1: อาชาแปลว่าม้า
0: เนี่ยบำบัดด้วยม้าเนี่ยไม่บำบัดอะไรบ้างเนี่ยคืออาการเด็กสมาธิสั้นอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะใช้ม้าเนี่ยเป็นการกระตุ้นพัฒนาการหรือฝึกกระตุ้นสติได้นะครับเนี่ยกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2เนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมกับม้าในโครงการอาชาบำบัดของหน่วยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2
1: คร
0: ับ เราร่วมกิจกรรมขี่ม้าเพื่อพัฒนาทักษะกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆแล้วก็

0: สมาธิแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นนะก็ทำให้การเรียนรู้เนี่ยดีขึ้นเลยนะครับ
1: ครับโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีการที่ให้เด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการกีฬาแบบหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไปฝึกกันที่นู่นเลยฮะโครงการนี้อยู่ที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับอันนี้ส่วนของโครงการอาชาบำบัดของกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ารักนะฮะ
0: ครับ
1: จริงๆอาชาบำบัดเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวที่พี่ๆทหารฝึกให้กับน้องๆเยาวชนนะฮะมาหลายโครงการทีเดียวครับ
0: ครับไปดูเรื่องที่คิดว่าประชาชนก็น่าจะอุ่นใจนะฮะเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็บอกว่าซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกบอกมาสคบช่วยได้นะ
1: หนอให้บอกสคบใช่ไหม
0: ใช่ครับแม้ไม่ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ให้เดินไปติดต่อที่ไปติดต่อนี่สคบเนี่ยสามารถนำหลักฐานมาร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตรวจสอบได้เนี่ยถ้าขายของไม่ตรงปกเนี่ยนะครับก็เปิดเผยกันเมื่อวันก่อนนะฮะ17กันยายนที่ผ่านมานะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะก็ถือว่ามาช่วยเนี่ยช่วยผู้บริโภคนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ช่องทางการแจ้งสคบนี่ก็ทางออนไลน์ก็พอจะได้นะ
0: ครับครับเพราะมีเหตุมีเคสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีผู้ที่ซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อนะสคบก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานไกล่เกลี่ยจนผู้ประกอบธุรกิจตกลงจัดส่งสินค้าให้ใหม่พร้อมกับชดเชยค่าเสียหายนะย้ำผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถร้องทุกข์ต่อสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ทำแบบเชิงรุกเลยนะ
1: ครับโอ้เขาช่วยผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะ
0: ครับ
1: วันก่อนญาติผมซื้อหอมแดงผ่านทางเฟซในคุณสุธีนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเมื่อได้รับของเนี่ยโอ้ขึ้นราเยอะเลยอะ
0: ไม่แดงนะฮะ
1: แดงผสมดำโอ้โหปวดหัวเลย
0: กลายเป็นหอมดำไปซะแล้วเนี่ยนะฮะ
1: นะ
0: ครับยังไงเสียก็ประสานสคบได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าซื
1: ้
0: อแล้วไม่ตรงปกนะฮะในภาพที่เขาประชาสัมพันธ์หรือโฆษณานั้นเนี่ยแหมใหญ่โตทีเดียวแต่พอเจอของจริงมันเป็นเหมือนของเด็กเล่นนะฮะ
1: ก็ใช่นะฮะบอกว่าการถ่ายคลิปวิดีโอที่เขาทำให้เราดูเนี่ยเราดูแล้วก็ตื่นเต้นนะ
0: ใช่ครับ
1: มีส่วนที่จะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะ
0: ครับบางทีก็บอกไม่หมดบอกไม่ครบนะฮะในกรณีที่บอกราคาหนึ่งแต่ภาพเนี่ยแสดงถึงของอีกราคาหนึ่งเราก็เข้าใจไปตามภาพอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ค
0: ิดว่าจะได้แบบตามที่ภาพปรากฏจริงๆแล้วต้องเข้าไปเลือกดูตัวเลือกข้างในบางคนอาจจะสั่งของทางออนไลน์แบบไม่ละเอียดไม่ได้ไปตรวจดูข้างในก็สุดท้ายก็เห็นว่าราคามันถูกกว่าเจ้าอื่นก็เลยสั่งมาแล้วปรากฏว่าได้ของไม่ครบนะ
1: ครับคือได้ของไม่ครบนี่ก็สามารถที่จะแจ้งสคบได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันนะฮะเวลาที่คนใช้งานทางโลกออนไลน์บางทีอาจจะไม่ได้สังเกตสังกาเป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์ทางการค้าการขายนะฮะซึ่งก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้ไม่เจริญอ่ะคนที่ทำแบบมีรับลมคมในอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: บางทีก็ผู้บริโภคไม่ทันดูใช่ไหม
0: ครับ
1: สินค้าบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่สมบูรณ์ 100%นะ
0: ใช่ครับ
1: แตกบินหน่อยๆเนี่ยนะ
0: คือ
1: เอามาขายในราคาที่แบบต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงอ่ะสมมติราคา300ขายอยู่ประมาณสัก180เงี้ย
0: ครับ
1: บางทีเราเคยซื้อแบบนี้เราเห็นว่าเอ้ยลดนี่อะไรเงี้ยนะก
0: ็
1: จัดไปซื้อไปส่งมาปรากฏว่ามันเป็นขอบบินผมเคยซื้อโหลเลี้ยงปลาด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: เอง ส่งกลับมาโอ้โห
0: เป็นไง
1: มันบินนิดเดียวก็คืออาจจะแบบสินค้าแบบไม่ได้คุณภาพ 100% แต่ว่าใช้การได
0: ้ครับ
1: แต่มันก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นี่สถานีวิทยุ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้ด้วยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่ทุกคนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมาเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกนี้ก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองนะก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆที่มันมากมายไกลก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระราชบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั้นน้ำให้เป็นตัวเนี่ยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอดมันอุดมสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
4: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: ใจ
1: สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพลเอกชยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีทหารกัมพูชากุดคูเลตวางลวดหนามเนิน450ช่องสังงำเจรจาจบด้วยดีกัมพูชายอมปรับพื้นที่คืนขอประชาชนอย่ากังวลไทยกัมพูชาประชุมกรรมธิการประนอมครั้งแรกที่สิงคโปร์สีหศักดิ์ชี้กัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงย้ำไทยพร้อมปกป้องเขตทางทะเลและการเจรจาต้องไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเผยกัมพูชาตอบรับไปประชุมครั้งหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กองทัพเรือยืนยันกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตฮันวาโอเชียนวงเงิน 16,730 ล้านบาทเป็นเรือสมรรถนะสูงโปร่งใสเลขารัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3บริษัทต้องรับผิดชอบพร้อมเร่งซ่อมแซมขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานสีหศักดิ์ยืนยันกรรมธิการสหรัฐขอตรวจสอบรายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนั้นไม่กระทบกับความน่าเชื่อถือของไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์กกต.มีมติยื่นศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา77รายคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่ไม่ดำเนินคดีนักการเมืองเหตุพยานไม่มีความน่าเชื่อถือด่านกกต.สิทธิโชติรับตนเองและกกต.ชายและคอนชัยเป็น2เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.ชี้คำให้การพยานสอดคล้องเหตุการณ์จริงเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อและการจัดทำโพยเชื่อมโยงกับคนในพรรคการเมืองชัดเจนขณะที่นายกชี้ปมหัวสบจุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวกกต.วินิจฉัยอย่างไรก็ต้องยอมรับนายกเผยเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพงขณะที่เอกนิติเผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นาน2เดือนคงสูตรเติม 60-40 ยืนยันไม่โยกงบเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคมนี้ไปเป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านบาทหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุกรณีลิซ่าออกรายการดังในสหรัฐพร้อมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยและไม่มีเจตนาโฆษณาสินค้ายศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
4: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 16:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้องสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจุลเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันนะคะคนบนฟ้าค่ะอยากจะส่งดอกไม้ให้เธอสักช่อหนึ่งแต่ก็ไปไม่ถึงนะคะก็เพลงกับเพลงนี้ค่ะก็เริ่มกันที่เช้าวันนี้นะคะวันเสาร์นี้ค่ะวันที่19กันยายนนะคะในช่วงของเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพพิวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชิระราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เปิดจุดคัดกรองในช่วงของเวลา8นาฬิกานะคะพื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็ที่เต็นท์หน้าศาลฎีกานะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ก็เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนไปเฝ้ารับเสด็จเหมือนกันนะคะก็มีการจัดงาน2วันค่ะและทางสำนักพระราชวังก็แจ้งในด้านของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะซึ่งวันนี้วันที่19กันยายนนะคะก็เนื่องในนะคะว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลสัตมวาน100วันนะคะวันนี้ก็เปิดมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 15:30 น.การเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 20:00 น.ค่ะส่วนจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะเปิดขออภัยนะคะคือปิดในช่วงของเวลา 19:00 น.ก็ประมาณสัก 1:00 น.ค่ะส่วนในด้านของการแต่งกายนะคะค่ะใครที่ไปเข้ากราบบังคมพระบรมศพนะคะก็ใส่เป็นชุดไว้ทุกค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นกางเกงยีนหรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะนะคะสุภาพสตรีก็ต้องสวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะก็ใครที่นะคะไปก็ดูในด้านของแต่งกายให้สุภาพด้วยค่ะส่วนทางกองทบกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกำลังพลของทางกองทบกก็ร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะก็ในช่วงของเวลา 8:00 น.15นาทีภายในกองบัญชาการกองทบกค่ะก็มีในช่วงของกำลังพลนะคะแล้วก็ครอบครัวของกำลังพลก็ใส่บาตรถวายพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มีในช่วงของสวดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระองค์ท่านเหมือนกันนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองทบกก็จัดกิจกรรมเหมือนกันค่ะแล้วก็มาในด้านของนะคะความคืบหน้าค่ะของทางกระทรวงวัฒนธรรมในด้านของการรับนะคะเป็นรับมอบไม้จันหอมค่ะซึ่งก็เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะนางสาวซาบีนาชัยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็รับมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นผู้ส่งมอบตรงนี้นะคะซึ่งทางนี้ค่ะโดยมีการคัดเลือกนะคะไม้จันหอมเนี่ยก็คือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งลักษณะในด้านของการตรงนี้นะคะในการเลือกไม้จันหอมตรงนี้เนี่ยลักษณะที่เหมาะสมก็คือว่ายืนต้นตายตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมก็ไปเมื่อวันพระหัสบดีที่20สิงหาคมปี2569นี่เองนะคะจากนั้นค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการส่งมอบไม้จันหอมซึ่งตรงนี้มีการผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีการแปรรูปตามขนาดและจำนวนที่กำหนดนะคะซึ่งไม้จันหอม
ที่มีการแปรรูปเป็นท่อนจำนวน370ท่อนเป็นไม้แปรรูปจันหอมนะคะเป็นแผ่นค่ะจำนวน 1,350 แผ่นด้วยกันรวมแล้วนะคะปริมาตรก็ 16.053 ลูกบาศก์เมตรให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยและทางสำนักช่าง10หมู่ค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมเรียกว่าเป็นบุคลากรไว้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนที่มีการวางไว้นับจากนี้ค่ะทางเจ้าหนี้ของทางกรมศิลปากรก็จะมีการดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์อย่างสุดฝีมือนะคะด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันด้วยเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมนะคะสมปรับประโยชน์ตรงนี้ด้วยและแสดงในด้านของเรียกว่าเป็นช่างฝีมือช่างศิลป์ของทางเรียกว่าเป็นศิลปกรรมชั้นสูงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในการที่จะปรากฏนะคะสืบไปด้วยและนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และก็หีบพระศพไม้จันหอมนะคะไว้ในจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยก็ตั้งแต่ในด้านของหรือว่าเป็นการจัดหานะคะไม้เนี่ยต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมจนถึงขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเพื่อให้เป็นหลักฐานในด้านของทางเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่ก็เป็นการสืบทอดองค์ความรู้กับอนุชนคนรุ่นต่อไปนะคะว่าจะได้ดูว่าเขาเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกว่าเป็นอย่างไรขั้นตอนการจัดสร้างนี่เป็นอย่างไรนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรียกว่าอนุชนคนรุ่นหลังก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้อ่านกันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรด้วยค่ะทีนี้ก็มาในข่าวคราวที่อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนนะคะร่วมงานหรือว่าเป็นงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริเนยกเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะก็เชิญชวนนะคะร่วมกันค่ะทำบุญนะคะกิริยาสดับฟังในด้านของเทศมหาชาติพระเวสสันดรเพื่อสั่งสมหรือว่าเป็นกุศลสมบัติตรงนี้หรือไม่ก็ร่วมกันสืบสารพุทธศาสนาประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็สืบไปด้วยก็จัดงานกันนะคะในช่วงของระหว่างวันที่27ถึงวันที่30กันยายนที่หอประชุมพุทธมณฑลนายพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือว่าวันจันทร์ที่28กันยายนค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จนะคะพระขออภัยนะคะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาพระเวสสันดร นะคะกันวณประเวศค่ะก็ร่วมบุญนะคะร่วมศรัทธาร่วมสืบสารพระพุทธศาสนากันไปฟังนะคะเป็นเทศมหาชาตินอกจากนี้ก็มีโอกาสในด้านของคือว่าเป็นการสั่งสมบูรณ์ตรงนี้ด้วยแล้วยังเป็นการร่วมกันรักษาในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้สืบทอดต่อไปอย่างยาวนานด้วยนะคะหรือไม่ก็ผู้ที่นะคะมีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพของการเทศได้สมทบนะคะที่กองทุนของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะหรือไม่ก็โทรสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนค่ะทุกครอบครัวนะคะคนที่คุณรักกัลยาณมิตรร่วมกันสร้างกุศลครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็คือเห็นว่ามันเป็นงานบุญที่ดีนะคะก็ถ้าใครรู้แล้วทราบแล้วก็ช่วยกันนะคะบอกต่อกันเชิญชวนเรียกว่าเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็ได้นะคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันเรียกว่าเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนะคะในเขาเรียกว่า

โกย่านะคะ2026ค่ะอยากจะเป็นชมสดเชียร์สดก็ได้ทุกจังหวะหรือว่าสำคัญต่อการแข่งขันด้วยสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็น NBT นะคะ T Sport ช่อง7ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นช่อง9 Mcord นะคะ HD ค่ะช่อง131 ITV นะคะเขาเรียกไทยรัฐทีวีค่ะช่อง32นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนนะคะเรียกว่าทุกชัยชนะความภาคภูมิใจทุกยานเหงื่อก็คือพลังของนักกีฬาด้วยแล้วก็ทุกเสียงเชียร์นะคะทุกคนก็คือกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งก็มีการแข่งขันกันนะคะคือวันที่19ก็คือวันนี้ค่ะนะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะเชิญชวนค่ะร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมนะคะทีมชาติก็ฟุตบอลของทีมชาติไทยนะคะก็เรียกว่าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะหรือไม่ก็นะคะถ้าใครอยากจะชมเป็นโปรแกรมการแข่งขันในด้านของฟุตบอลชายนะคะทีมชาติไทยค่ะก็วันอาทิตย์ก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่20กันยายนค่ะก็ไทยจะพบกับทางฮ่องกงนะคะในช่วงของเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง31หรือไม่ก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS ก็ได้ค่ะส่วนวันที่23กันยายนนะคะก็ประเทศไทยจะพบกับทางญี่ปุ่นนะคะก็ของทางเจ้าภาพค่ะในช่วงของเวลา 17:30 นาทีก็เวลาประเทศไทยนะคะก็ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิของทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดเหมือนกันค่ะก็ที่ไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะแล้วก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS เหมือนกันค่ะนะคะก็บอกว่าทุกช่องทางสามารถที่จะดูในด้านของการถ่ายทอดสดได้นะคะดูบอลแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่อยู่ช่องทางไหนสามารถที่จะชมแล้วก็เชียร์กันได้ค่ะหรือไม่ก็ทีมของนักตะกร้อไทยนะคะก็เดินทางถึงญี่ปุ่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการลงสนามแข่งขันกันจริงๆนะคะเรียกว่าคือทุกหน้าที่ทุกแต้มนะคะเล่นให้สุดฝีมือนะคะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคนไทยด้วยค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจตรงนี้สักนิดนึงนะคะบอกว่านักกีฬาไทยนะคะช่วงที่เราจะได้เห็นกันก็คือวันนี้นะคะเรียกว่านักกีฬาไทยที่เดินทางกันไปนี่ประมาณกว่า900คนนะคะจะมีการสวมใส่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ของไทยนะคะสิริวรรณวรีเป็นการเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะมีการสวมใส่กันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ค่ะซึ่งก็มีการจัดกันขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19ถึงวันที่4ตุลาคมนะคะโดยครั้งนี้นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งเป็นองค์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีเนี่ยรับหน้าที่ในด้านของการออกแบบชุดพิธีการสำหรับนะคะตรงนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของการออกแบบครั้งนี้เนี่ยคือมุ่งเน้นในด้านของศักยภาพของแฟชั่นจริงๆนะคะบนเวทีนานาชาติผ่านการนำเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หรือไม่ก็เป็นภูมิปัญญาของผ้าไทยเนี่ยมาผสมผสานกันกับงานแฟชั่นที่มีการร่วมสมัยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยโดยชุดดังกล่าวเนี่ยถูกมาสวมใส่โดยนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของชาติไทยนะคะกว่า900คนซึ่งก็รวมกันนะคะทำหน้าที่หรือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับของเอเชียครั้งนี้ด้วยแต่ว่าความพิเศษของผ้าดอนยอยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็คือแต่ละผืนเนี่ยมันมีลวดลายหรือไม่ก็หรือว่าเป็นเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีหรือไม่ก็เป็นฝีมือของช่างทอเนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬาแต่ละคนนะคะที่มีความแตกต่างกันแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแต่เมื่อมารวมกันนะคะภายใต้ธงชาติไทยที่มีความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยกลับเขาเรียกว่าเป็นการหล่อหลอมด้วยพลังเดียวกันที่สอดคล้องก็บอกว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่า The Art of Unique ตรงนี้ซึ่งบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะสำหรับชุดพิธีการที่มีการออกแบบตรงนี้สำหรับนักกีฬาทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยซึ่งก็มีด้วยกันก็คือมี4ชิ้นจะมี

ไปบ้างมีในด้านของเสื้อสูทนะคะแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตสีขาวมีกางเกงขายาวแล้วก็มีเน็กไทด้วยเสื้อสูทเนี่ยก็บอกว่ามีการตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะคะทอเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดซีลูเอตเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณวรีในรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตมี3กระเป๋านะคะพร้อมกับรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยแต่ว่ากระดุมเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์เป็นโลโก้ของแบรนด์ด้วยส่วนเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยเป็นการออกแบบด้วยเขาบอกว่าปกเนี่ยทรงยาวปลายแหลมพร้อมกับเขาบอกเปิดหน้าอกเนี่ยนะคะที่มีการปักลวดลายพิเศษด้วยซึ่งสะท้อนเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ของ2วัฒนธรรมระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่กางเกงขายาวเนี่ยนะคะใช้เขาเรียกว่าเป็นผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเสื้อด้วยแล้วก็เพิ่มในด้านของลวดลายเปิดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปลายขาเนี่ยด้านล่างส่วนตัวล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอวนะคะขนาดเอวเนี่ยเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยคะด้วยโลโก้ที่มันเป็นนกยูงซึ่งก็มันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเน็กไทที่เขาเรียกว่าเป็นการผูกปมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของสิริวัณวรีเป็นแบรนด์ตรงนี้ด้วยช่วยเขาเรียกว่าเป็นการเติมรูปลักษณ์ตรงนี้ที่มีความสง่างามแล้วก็เป็นทางการด้วยขณะเดียวกันก็ยังคงความทันสมัยร่วมสมัยหรือไม่ก็เป็นความคล่องตัวที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็คือว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายสำหรับพิธีเปิดเท่านั้นในด้านของการแข่งขันค่ะแต่ว่าเขาร่วมเป็นตัวแทนเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นความเป็นไทยที่ก้าวสู่เวทีสากลผ่านในด้านของการผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็รวมในด้านของความภาคภูมิใจของคนไทยไว้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันในด้านของการเลือกใช้รายละเอียดที่มีการเชื่อมโยงนะคะระหว่างของไทยเองแล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยยังสะท้อนให้เห็นในด้านของสายสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศด้วยสำหรับประเทศเจ้าภาพนะคะแล้วก็ผู้ที่มาเยือนด้วยผ่านในด้านของเรียกว่าเป็นภาษาของแฟชั่นที่สามารถที่จะเป็นการเชื่อมโยงในด้านของวัฒนธรรมเนี่ยมันให้เข้ากันแล้วก็กลมกลืนด้วยก่อนที่ทัพนักกีฬาไทยทั้ง900คนเนี่ยจะสวมใส่ตรงนี้นะคะเดินในด้านของพิธีตรงนี้ในเอเชียนเกม2026ตรงนี้นะคะก็ร่วมกันนะคะเป็น1พลังใจนะคะแรงเชียร์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ความภาคภูมิใจของไทยเนี่ยสู่ในด้านของเวทีเอเชียนะคะอย่างสง่างามตรงนี้ด้วยก็ร่วมด้วยแล้วก็ช่วยกันด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะถ้านะคะจะมีการถ่ายทอดตรงนี้เราก็คงจะได้เห็นกันนะคะว่าก็จะมีคนถือธงตรงนี้ก็คือว่ามีพี่ต่อฝ่ายชายนะคะเฉลิมฉายยศสิริยะพาณิชย์นะคะก็เรียกว่าเป็นจอมเก่าของทัพขี่ม้าของทีมชาติไทยส่วนฝ่ายหญิงค่ะก็เป็นพี่แนนทัศน์ดาวนึกแจงนะคะก็เรียกว่าเป็นบล็อกเร็วฟอร์มปังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะก็เรียกว่าก็คงจะได้เห็นกันในครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทั้งสองคนนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินะคะนาโกย่าของทางประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรแล้วก็จะสวยงามสักแค่ไหนนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: คใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะผ้าคลุมแห่งพรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้พรอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: ผ้าคลุมแห่งพร
5: เอาผ้าคลุมวิเศษนี้ไปให้คนคนแรกที่เห็นว่าเศร้าและลำบากจ้ะ
4: นางฟ้าบินไปทั่วโลกและอยู่ดีๆที่นอกเมืองโนแลนเธอก็ได้เจอกับฟลับ
6: ร้องไห้ทำไมนะข้าคิดถึงพ่อกับแม่ที่จากข้าไปแล้ว
5: ข้าชุบชีวิตพ่อแม่เจ้าไม่ได้แต่ข้าให้สิ่งนี้กับเจ้าได้มันคือผ้าคลุมวิเศษมันจะให้พรกับผู้สวมใส่หนึ่งข้อถ้าเจ้ามอบมันให้กับใครหรือถ้าใครยืมมันจากเจ้าผ้าคลุมก็จะให้พรคนคนนั้นหนึ่งข้อ
6: ถ้าอย่างนั้นข้าขอพรได้ไหม
5: ได้สิจ๊ะแต่ว่าขออย่างฉลาดล่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: จะขอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตข้าให้ข้ามีความสุขและฉลาดอยู่เสมอ
6: มันเป็นคำขอที่วิเศษมากเลยจ้ะข้าภูมิใจในตัวเจ้า
4: ฟลับเริ่มมีความสุข
5: เจ้ามีความสุขเรื่องอะไรเนี่ยฮะเร็วเข้าเราไม่มีทางไปถึงโนแลนแน
7: ่เฮ้เจ้าเป็นอะไรน่ะนั่นอะไรเหรอ
6: ชนางฟ้าให้ผ้าคลุมวิเศษให้กับข้า
4: ฟลับเล่าทุกอย่างให้ฟังไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงโนแลน
8: ต่อแถวแค่แถวเดียวล่ะมันสำคัญมาก
9: 20 21 22
7: ให้ข้าใช้ผ้าคลุมได้ไหม
6: แน่นอนแต่คิดให้ดีล่ะว่าต้องขออะไร
9: 39 40 41
8: มาทีเดียวเลย
9: 45 46 47 47
8: 47
7: นี่มันอะไรกัน
8: ราชาเดราชาโนแลนด์คนใหม
10: ่เดราชาโนแลนด์คนใหม
11: ่ขึ้นรถมานี่ท่านราชาและเจ้าคือ
7: นั่นคือฟลับน้องสาวข้าย
11: ินดีต้อนรับสู่โนแลนด์เจ้าหญิงฟลับเจ้าหญิงฟลับจงเจริญ
10: เจ้าหญิงฟลับจงเจริญ
4: ภายในวังเหล่าที่ปรึกษาได้อธิบายการเมืองให้พวกเขาฟัง
8: ท่านราชาข้าคือนายพลทอลิดอฟเขาคือเจ้าหน้าที่การคลังทอลิดิฟและเขาคือที่ปรึกษาด้านกฎหมายทอลิดิฟราชาของเราจากไปโดยไม่มีทายาท
11: ตามกฎหมายคนที่47ที่เข้ามาในเมืองโนแลนในวันที่3หลังจากที่ราชาจากไปไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอคนคนนั้นจะได้เป็นผู้ดูแลปกครองเมืองนี้คนใหม่แล้วท่านคือคนที่47ที่เข้ามาในเมืองโนแลน
7: แต่ข้าเป็นราชาไม่ได้น้องสาวข้าฟลับฉลาดกว่าข้าทำให้นางเป็นราชินีสิ
8: น้องเป็นคนที่46ที่เข้าเมืองเข้ามาท่านคือคนที่47เราทำผิดกฎไม่ได้
12: แต่ว่า
8: แบบนี้มันโอเคแล้วเหรอที่จะต้องเป็นราชาที่สั่งคนโน้นคนนี้แต่ไม่ทำหน้าที่ราชามันฟังดูมากไปนะ
6: มองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็แล้วกัน
8: ยังไง
6: จำได้ไหมพ่อเคยสอนว่ายังไงไม่มีอะไรดีๆที่เราจะได้มาฟรีๆเจ้าอยากจะเป็นราชาเจ้าก็ต้องแลกมันกับการทำหน้าที่ราชายังไงล่ะ
8: สัญญามาสิว่าเจ้าจะช่วยข้า
6: แน่นอนสิ
8: แล้วป้าใจร้ายของเราล่ะเราส่งนางเข้าคุกเลยดีไหม
6: บัดนางอาจจะเข้มงวดก็จริงแต่ว่านางก็ดูแลเราตอนที่เราต้องการนางนะนางควรที่จะได้อยู่กับเราในตอนที่เราสบายสิ
8: ได้บัดกับฟลับเรียนรู้การปกครองอาณาจักรและแน่นอนพวกเขามีของเล่นและเกมทั้งหมดที่ต้องการก็เลยลืมเรื่องผ้าคลุมวิเศษไปแล้ววันหนึ่ง
6: ฟลับข้าอยากจะไปข้างนอกข้าไม่มีผ้าคลุมที่ดีพอเอาไว้ใส่ให้ข้ายืมได้ไหมได้สิคะเอาไปเลยอันไหนก็ได้ค่ะ
5: โอ
8: ้แน่นอนป้าริเวตไม่รู้ว่านางกำลังใส่ผ้าคลุมวิเศษนางจึงเข้าไปในตลาดซึ่งมีคนมากมาย
6: ฝูงชนนี่ก็อยากจะบินเหนือพวกเขาจริงๆช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้าบินได้โอ้โหนี่ข้าบินได
8: ้มีข่าวว่าป้าของรัชทายาทบินได้ไปถึงหูของบัตกับฟลับ
6: โอ้ข้าเผลอให้นางยืมผ้าคลุมพิเศษไปป้ารีเวตไม่เป็นไรนะคะโอ้ข้าไม่เป็นไรข้าน่ะชอบมันมากเลยล่ะที่ปรึกษาท่านจะไปเข้าเฝ้าราชากับเจ้าหญิงเหรอ
8: ใช่ท่าน
6: อย่างนั้นเอาผ้าคลุมนี้ให้ฟลับแล้วฝากขอบคุณด้วยนะ
8: ได้เลยจิกกี้รู้ไหมว่าราชากับเจ้าหญิงอยู่ไหน
13: พวกเขาน่าจะอยู่ในสวนนะท่าน
8: ขอบคุณพวกเขาไม่อยู่ที่นี่โอ้แอปเปิลสวยงามมากเฮ้ยข้าอยากจะยืดแขนได้แล้วได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการจริงๆ อะไรนะหยุดนะหยุดนะจะวิ่งแค่ไหนกันเชียว
13: อะไรเหรอเจ้าพูดเหมือนคนหน่อยได้ไหมข้าจะได้เข้าใจเจ้าข้าจะได้ตามเจ้าเจ้าต้องออกกำลังกาย
8: นี่นี่นี่เจ้าพึ่งจะ
13: พูดได้เหรอใช
8: ่ก็พ่อเหนื่อยแล้วทุกคนกำลังไล่ตามข้าเอาแต่รายจ่ายมาให้ข้าเราแทบจะไม่มีเงินเหลือแล้วโอ้ข้าอยากให้คลังหลวงนั้นมีแต่เงินมากมายไม่มีทางหมดเสียทีโอ้อะไรกัน
13: เจ้าจับข้าไม่ได้หรอกครับ
6: เดี๋ยวนะนั่นมันผ้าคลุมพิเศษของข้านี่บาริเวตเพิ่งทิ้งมันไว้เหรอไม่ระวังเลยข้าจะเอาผ้านี้ไปเก็บไว้ในลิ้นชักเงินแล้วก็เก็บกุญแจไว้กับคอตัวเอง
8: ภายใต้การปกครองของเจ้าหญิงฟลับกับราชาบัตเหล่าที่ปรึกษากับเงินในคลังก็ไม่ขาดตกบกพร่อง
4: ประชาชนชาวโนแลนด์สร้างธุรกิจใหม่ส่งของไปขายทั่วโลกทุกคนก็ร่ำรวยมีความสุขข่าวเกี่ยวกับราชากับเจ้าหญิงและพระคลุมวิเศษไปถึงหูของราชินีซิสซีแห่งอิกซ์นางอยากจะได้พระคลุมวิเศษแล้วนางก็เลยโจมตีอาณาจักรโนแลนด์สงครามนั้นมันง่ายมากสำหรับโนแลนด์เพราะว่า
8: ข้าอยากจะจับนายพลทุกคนของซิสซีแล้วจับพวกเขาเข้าคุก
10: อะไรนะ
8: เวทมนต์
13: และหมาน้อยของข้าก็ไปแพร่ความหวาดกลัวได้เลย
10: เจ้าแพ้แน
8: ่ใครพูดใครพูด
10: ไปไกลๆเลยไม่งั้นปีศาจภาคคลุมวิเศษจะเล่นงานเจ้า
8: ปีศาจภาคคลุมวิเศษจะเล่นงานเราวิ่งวิ่ง
4: ด้วยความเศร้าราชินีซิสซีก็เลยเดินทางกลับเมือง

0: ้องไห้ทำไมนะ
1: เพราะว่าข้าอยากจะมีรัง
0: ทำไมถึงอยากจะได้รังนั่นล่ะ
1: เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: แล้วเจ้าล่ะ
2: ข้าอยากจะได้ไข่มุกนั่น
0: ทำไมกันล่ะ
2: ก็เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: นี่เจ้าไม่โง่ไปหน่อยเหรอ
1: ไม่เราไม่ใช่คนเดียวที่อยากจะได้อะไรเหมือนกับคนอื่น
2: ได้ยินมาว่ามีราชินีอยู่คนหนึ่งที่ทำสงครามก็เพราะว่าสิ่งที่นางไม่มี
3: ราชินีรู้ตัวว่าตัวเองโง่แค่ไหนนางกลับไปที่อาณาจักรและเริ่มปกครองอย่างฉลาดเหมือนเคยราชาบัตกับเจ้าหญิงฟลับยังไม่เจอปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาวันหนึ่ง
4: เห็นนั่นไหม
5: ดินแดนนี้มันดีมาก
4: ไม่คลองที่นั่นกันเถอะ
3: โรรี่ร็อกเดินทางลงภูเขาแล้วเข้าไปในอาณาจักรโนแลนด์พวกเขาตัวใหญ่และโหดร้ายพวกเขาจับทุกคนในโนแลนด์ปล้นร้านค้าและบ้านทุกหลัง
6: เราสู้ไม่ไหวหรอกจับพวกมันก็ไม่ได
3: ้ผ้าคลุมวิเศษ
6: ใช่โอ้วิ่งเราเอาผ้าคลุมไม่ได้ข้าบินพาเจ้าสองคนไปจากที่นี่ได้เราจะทิ้งประชาชนของเราไม่ได้นะ
3: แต่ถ้าเราโดนจับประชาชนไม่รอดแน
6: ่มาเลย
3: มีใครที่เราจะขอให้ช่วยได้ไหมนะ
6: ไปขอให้ราชินีซีซี่ช่วยดีไหม
3: บ้าริเวตบินไปที่วังของอิกซ์ที่ที่ราชินีอยู่เราขอโทษที่เราเอาชนะท่าน
0: ข้าผิดเองที่อยากจะได้ผ้าคลุมของเจ้า
6: โอ้ถ้าแค่นั้นไม่เห็นต้องทำสงครามเลยข้ายินดีให้ท่านยืมมันเพคะ
0: ขอบคุณนะข้านี่โง่และใจร้ายจริงๆเอายานี่ไปให้กุ๊กของโนแลนด์แล้วบอกให้เขาเอาซุปไปเสิร์ฟให้ศัตรูจากนี้3วันได้เลย
3: ป้าริเวตบินกลับไปที่โนแลนด์และทำตามที่ได้รับสั่งมา3วันหลังจากนั้นเหล่าโรรี่ร็อกได้กินยาจากซุปพวกเขาหลับไป10ชั่วโมงและระหว่างนั้นราชินีซิซีบาร์ดกับฟลัฟและกองทัพของอีกก็เข้าโจมตีโยนโรรี่ร็อกลงแม่น้ำ
0: พวกมันไม่จมน้ำเพราะพวกมันตัวลื่นเหมือนยางแม่น้ำจะพาพวกมันไปที่ดินแดนเกาะห่างไกลที่พวกมันจะทำร้ายใครไม่ได้
6: จะขอพรไหมท่าน
0: เราอยากจะมีสิ่งที่คนอื่นมีเพราะเราไม่มีเสมอมันทำให้เราต้องลำบากและโง่มากๆไม่ละข้าน่ะไม่ต้องการพรอะไรทั้งนั้นเลย
6: แล้วเจ้าล่ะบัสเจ้ายังไม่ขอพรเลยนะ
3: เรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่ฟลับข้าไม่อยากจะโง่นะข้าขอให้ฟลับกับข้านั้นปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรมและปัญญาเสมอ
7: เย้เย้ท่านราชา
3: ก็นั่นล่ะไม่มีใครได้ใช้ผ้าคลุมวิเศษอีกทุกคนมีเหตุผลและมีความสุขที่ทุกคนต้องการก็แค่ปัญญาแต่ถ้าทุกคนมีปัญญาปัญหาหลายอย่างก็คงจบว่าไหม
8: ค่ะก็จ บนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะภาคภูมิแห่งพรค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้านะคะก็เรียกว่าประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบางพื้นที่ของทางภาคเหนือด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะทางนี้ค่ะเนื่องจากว่าบริเวณที่นะคะมีความกดอากาศสูงจากทางประเทศจีนเนี่ยมีการแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะมีในด้านของฝนฟ้าคะนองก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าส่วนสัปดาห์หน้านะคะจนถึงวันที่23ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณอ่าวมัตตะบันก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะอาจจะฝนตกสะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงนี้บางพื้นที่นะคะอาจจะเป็นที่ลาดเชิงเขาก็ระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าชาวเรือทางภาคใต้ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งช่วงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะบอกว่าพื้นที่สีแดงนะคะในช่วงของวันเสาร์นี้ค่ะทางภาคกลางของเรานะคะก็ทางจังหวัดราชบุรีค่ะทางตะวันออกก็ทางระยองหรือไม่ก็จันทบุรีนะคะส่วนทางภาคใต้ก็ระยองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะพื้นที่สีแดงค่ะถือว่าตกเยอะเหมือนกันนะคะฝนค่ะส่วนพื้นที่สีส้มนะคะก็จะมีฝนตกเหมือนกันทางภาคเหนือก็ที่จังหวัดตราดนะคะภาคกลางบ้านเราก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะกาญจนบุรีนครปฐมก็ใกล้กับกรุงเทพนะคะสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดทางภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังแล้วก็สตูลนะคะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฝนฟ้ากันด้วยค่ะหรือไม่ก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระมัดระวังกันก็บอกว่าก็ซิลล่าเอลนีโญเนี่ยมันมาแล้วพร้อมที่จะรับมือกันแค่ไหนนะคะก็บอกว่าเมื่อมันอากาศร้อนขึ้นฝนอาจจะทิ้งช่วงด้วยแล้วก็แหล่งน้ำอาจจะลดลงภาคเกษตรก็ควรที่จะมีการเตรียมในด้านของน้ำนะคะอาจจะมีผลกระทบด้วยแล้วก็เสี่ยงในด้านของไฟป่านะคะอาจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่สำคัญอย่ารอช้านะคะเมื่อวิกฤตมันมาแล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรสำรองในด้านของน้ำดื่มน้ำใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปรับในด้านของวิถีเกษตรกรนะคะตรงนี้ด้วยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในด้านของสุขภาพค่ะน้ำดื่มนะคะหลีกเลี่ยงในด้านของแดดจัดตรงนี้ด้วยส่วนในด้านของพลังงานโดยเฉพาะในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารค่ะการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเอลนีโญเนี่ยมันดูเนี่ยมันน่ากลัวแต่ว่าถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะรับรองว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะข้อมูลตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ติดตามในด้านของทางปภ.กันไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็นะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบรายการกันค่ะก็ระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนะคะก็ท่านจะเตรียมตัวนะคะบินกันไปที่นะคะสหรัฐอเมริกาที่อังกฤษค่ะไปร่วมงานก็เรียกว่าเป็นรถโชว์ของตลาดไทยนะคะไปเปิดเกมในด้านของธุรกิจเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของ AI ด้วยนะคะก็แล้วก็นะคะส่วนวันที่20ค่ะบอกว่าช่วงเช้านะคะท่านก็จะเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยวันที่21กันยายนก็จะมีการไปพบปะกับหรือว่าเป็นทีมของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ให้โอวาทกันนะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการเข้าประชุมหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมนะคะแล้วก็ส่วนวันที่24ค่ะก็จะอภิปรายนะคะตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจในด้านของการประชุมแล้วนะคะก็มีกำหนดการที่จะพบกับเรียกว่าเป็นภาคีในด้านของธุรกิจหรือไม่ก็นักลงทุนของทางสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่22ก็จะมีการเข้าร่วมประชุมเรียกว่าเป็นโต๊ะกลมกับนักลงทุนเรียกว่าเป็นแบรนด์ต่างๆหลายคนที่มีการเข้าร่วมประชุมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงในด้านของเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของป ัญญาประดิษฐ์หรือไม่ก็ AI ด้วยแล้วก็วันที่23ก็จะเดินทางนะคะเขาเรียกว่าไปยัง Google ตรงนี้ไปพบในด้านของประธานหรือไม่ก็ประธานเจ้าหน้าที่ของในด้านของการบริหารการลงทุนนะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยี AI นะคะในเชิงปฏิสัมพันธ์หรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นโซลูชันดิจิตอลที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์แล้วก็ใช้ในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไม่ก็เป็นบริการต่างๆของทางประเทศไทยได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะวันที่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจวันที่25แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยก็อยู่ในช่วงของวันที่27ก็ครบนะคะว่าท่านไปประชุมอะไรกันมาบ้างก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนในด้านของถ้าใครอยากจะไปชมนะคะก็การซักซ้อมในด้านของขบวนเรือพระราชพิธีนะคะตรงนี้ค่ะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะเนื่องในเขาบอกว่าจะมีในด้านของเชิญผ้าพระกฐินนะคะเสด็จพระดำเนินไปยังวัดอรุณค่ะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมีการซักซ้อมก็ถ้าเป็นในช่วงของเดือนกันยายนนะคะยังมีวันพุธที่23กันยายนอีก1ครั้งค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมก็มีด้วยกันนะคะ3ครั้งเป็นการซ้อมย่อยวันที่2วันที่8วันที่15ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งก็คือวันที่21ตุลาคมแล้วก็วันที่28ตุลาคมนะคะประชาชนสามารถที่จะไปดูได้เป็นพื้นที่สาธารณะทั้งสองฝั่งนะคะถ้าเป็นฝั่งของฝั่งทนก็ที่บริเวณของสะพานพระราม8นะคะด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8หรือไม่ก็ไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8ขออภัยนะคะ72พรรษาค่ะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าวัดระฆังนะคะวัดอรุณส่วนถ้าเป็นฝั่งพระนครก็ที่สวนสันติชัยประการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชท่าช้างส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็อย่างที่บอกไปก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้นะคะก็สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าหลายปีนะคะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะในด้านของการจัดในด้านของขบวนตรงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยของสุโขทัยนะคะกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีนะคะกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันก็เรียกว่าหลากหลายที่ให้มีความสนใจแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ความงดงามที่เราจะได้ชมในด้านของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นช่วงทำนองที่หลายๆคนก็ถ้าได้ไปชมนะคะก็คงจะได้ฟังแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าชมเหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรวันที่23กันยายนค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะลากันกับเพลงใกล้ๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทค่าเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
14: และอื่นๆ
15: รวมกันเป็น
16: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
17: แก้ลมบำรุงหัวใจ
18: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
19: หรือละลายกับน้ำสูบ
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: เรื่องสาวพลอยตะเรียนและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการกับเพื่อการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้มีการเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตามและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมทั้งกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: สหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มการประจำการทางทหารครั้งสำคัญในกรีนแลนด์พร้อมห้ามประเทศนอกนาโต้ตั้งฐานทัพหรือเข้าลงทุนในกิจการอ่อนไหวด้านความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ประกาศห้ามสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำเนียบขาวโดยกล่าวหาสื่อทั้ง3แห่งว่าเผยแพร่ข่าวปลอมเรื่องแต่งเกี่ยวกับตัวเขารัฐบาลและสหรัฐพร้อมขู่แบนสำนักข่าวอื่นเพิ่มเกิดเหตุคนร้ายขับรถบรรทุกระเบิดพุ่งชนทางเข้ามัสยิดภายในกองบัญชาการตำรวจในจังหวัดบักดุนวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานใกล้ชายแดนอัฟกานิสถานก่อนยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนและบาดเจ็บกว่า100คนพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้จเวียนจ่อเข้าใกล้หมู่เกาะอิซุและภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นรวมถึงกรุงโตเกียวในวันอาทิตย์นี้หลังพัดถล่มพื้นที่ห่างไกลทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ร้านกำนันมานะ0818088009
2: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
1: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
3: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
2: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
1: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้แค่ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000
4: มารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชมฤุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ตะเมื่อวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุทิเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7 วัน15 วัน50 วันและ100 วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ร่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานนะครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7 วันในช่วงเมื่อวันที่17-18 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานหรือ15 วันเมื่อวันที่25-26 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50 วันเมื่อวันที่30-31 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100 วันนะครับในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเ พณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
6: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตาย ายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงกล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
5: ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: พุทธังสรณังกัจฉามิ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสินนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ริบุริยติสังขังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปปัฏฐิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะ

0: Ayan.
1: อะเดเรกวัตตสตังทีวะตุอะเดเรกวัตตสตังทีวะตุอะเดเรกวัตตสตังทีวะตุอิภายุโหตุอะรุโหตุ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทํานองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ โดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำหรับละ4รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทาน

0: พระสัพพัตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: 三摩诃娑婆。
1: และลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
0: ยะถาริวาคุลาคุลิปุเรนติสักรังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิตตุสัพเพปุเรสุสังกปังยันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: จากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปี่พาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปี่พาทย์ไทยประกอบด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปี่ชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกรณ์ในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: อุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโก
2: ประสงค์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ท่านผู้ฟ ังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์สงฆ์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสน์สงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: so boy.
1: พระสงฆ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้

0: และเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูสาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: งฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระผู้สายโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการ ส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนเข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ท่องเที่ยวชั่วคราวหลังน้ำป่าไหลหลากและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ติดธงแดงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าสักหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เมื่อเช้านี้เวลา 6:00 น.เทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำในสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจึงแจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักยกระดับการแจ้งเตือนเป็นธงแดงเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอหล่มสักรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมืองหล่มสักขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังคงตึงเครียดกลุ่มกบฏฮูตีเพิ่มการโจมตีในซาอุดิอาระเบียขณะที่ซาอุดิอาระเบียตอบโต้ทางอากาศด้านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงยังเผชิญความเสี่ยงต่อการเดินเรือและการขนส่งน้ำมันขณะที่สถานการณ์ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนยังมีความรุนแรงเป็นระยะและวิกฤตมนุษยธรรมในเยเมนรุนแรงขึ้นต่อเนื่องโดยมีประชาชนพลัดถิ่นแล้วมากกว่า 100,000 คนส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งของยูเครนขณะที่ทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วEU เสนอให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของ EU ขณะที่ผู้นำแคนาดาตอบรับคำชวนพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการสร้างขั้วอำนาจที่3ขณะที่การเข้าเป็นสมาชิกจริงๆอาจเผชิญอุปสรรคหลายอย่างทั้งทางกฎหมายและเสียงต่อต้านเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีนักเรียนเสียชีวิต3คนรวมทั้งมือปืนที่ปลิดชีพตัวเองภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังจมอยู่ใต้น้ำสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.สรมนธรรมราชศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1
9: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
1: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ่ะสำหรับในเที่ยงวันนี้นะคะเราก็พบกับบทเพลงเพราะๆนะคะนั่นก็คือบทเพลงฝนตกอีกแล้วค่ะก็ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราในวันนี้เลยนะคะที่เราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนฝนค่ะในช่วงนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะตามการแจ้งเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มีการแจ้งเตือนกันมาตั้งแต่วันที่15และจนถึงวันที่20กันยายนค่ะให้เราทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มกระทบนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก่อนที่จะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกนะคะในส่วนของทะเลอันดามันคลื่นค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ชาวเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่พื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังนั่นก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็จะพบมากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีฝนตกเนี่ยรถก็ติดอยู่แล้วและยิ่งมีฝนตกลงมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ารถก็จะติดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่15 16 17 18จนมาถึงวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงเย็นๆตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะคะในส่วนของคลื่นลมแรงภาคใต้6จังหวัดมีที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำและลำน้ำสาขานะคะที่มีความเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนะคะโดยได้มีการประสานกับ76จังหวัดกรุงเทพมหานครและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศค่ะโดยให้มีการดำเนินการดังนี้นะคะนั่นก็คือการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพค่ะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถ้ำและน้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่และสุดท้ายเลยนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสำหรับเราที่เป็นส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามประกาศเตือนภัยค่ะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากอยู่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ควรที่จะเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเส้นทางที่มีน้ำไหลหลากค่ะหากอยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้น้ำตกถ้ำหรือพื้นที่ธรรมชาติเมื่อมีฝนตกหนักนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือในช่วงของคลื่นลมแรงเนี่ยเราควรที่จะงดเล่นน้ำทะเลแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยค่ะที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะการติดตามแจ้งเตือนภัยเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่ไทย Disaster Alert นะคะ อีกสักรอบนึงติดตามแจ้งเตือนภัยได้ที่ไทย Disaster Alert แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือถ้าจะง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังคะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้เตรียมพร้อมก่อนความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะคะเราควรที่จะเตรียมรับมือตามที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้แจ้งมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันถึงครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนการเกี่ยวกับฝนในช่วงแรกแบบนี้นะคะก็ต่อไปเนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนหากเราต้องเจอกับภัยพิบัติค่ะนั่นก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเองเขาก็ไฟเขียวนะคะเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยไปสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยสำคัญค่ะ3ภัยสำคัญมีอะไรบ้าง3ภัยสำคัญนั้นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะนั่นก็คืออุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินไหมเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับอุทกภัยภัยที่2นั่นก็คือวาตภัยและแผ่นดินไหวจะมีค่าสินไหมเบื้องต้นจำนวน 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตทั้ง3ภัยคุ้มครองนะคะก็จะอยู่ที่2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งจะเริ่มคุ้มครองค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะ2569จนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะเรียกได้ว่านี่คือมิติใหม่นะคะเป็นการปรับแนวทางรับมือภัยพิบัติของภาครัฐจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยความเสียหายเนี่ยเป็นระบบและพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะก็รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนภัยมานะคะก็จะช่วยกันให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องเผชิญความเสียหายเพียงลำพังเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ครอบครัวเพื่อนบ้านและคนในชุมชนได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยอาจขึ้นได้ขออภัยค่ะเพราะภัยพิบัติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านำเกี่ยวกับสิทธินะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงนะคะก็อย่างที่รัฐบาลเขาได้บอกไว้ค่ะนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนจากการรอช่วยหลังเกิดภัยเนี่ยมาเป็นการคุ้มครองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติดีๆค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะให้เพื่อที่แบบว่าเราเจอภัยพิบัติเนี่ยก็ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเพียงลำพังก็ถือว่าเป็นมิติใหม่รูปแบบใหม่นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของปลาหมอคางดำกันบ้างนะคะหลายๆคนยังจำกันได้อยู่ไหมคะสำหรับปัญหาของปลาหมอคางดำที่ได้เคยมีการได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพอาชีพของประชาชนในพื้นที่ล่าสุดทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงเกษตรเองจะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมแล้วก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจะยึดมาตรฐานการดำเนินงานตามแนวทางคำพิพากษาศาลนั่นเองค่ะ7มาตรการเชิงรุกเดินหน้าจัดการปลาหมอคางดำมีอะไรบ้างเราไปทำความเข้าใจกันเลยนะคะนั่นก็คือมาตรการแรกเป็นการเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการระบาดค่ะมาตรการที่2ใช้ปลาผู้ล่าซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนในพื้นที่นะคะมาตรการที่3นำปลาที่จับได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นทำปลาป่นหรือว่าปุ๋ยมาตรการที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะคะมาตรการที่5เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังค่ะมาตรการที่6ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยนะคะอย่างเช่น tagging แล้วก็การวิเคราะห์ DNA และมาตรการสุดท้ายนั่นก็คือมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมและกำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จนั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยก็จะพบการระบาดใน21จังหวัดด้วยกันในขณะที่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการเตรียมยกระดับมาตรการให้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมขออภัยค่ะรัฐบาลเนี่ยมีการเตรียมแล้วก็ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะพร้อมกับจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจและแท็กฟอร์สนะคะระดับจังหวัดเพื่อที่จะให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ประสานงานหลายหน่วยงานค่ะและสามารถที่จะลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องอาศัยพลังงานจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเกษตรกรชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและก็ช่วยกันลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะก็ร่วมกันปกป้องระบบนิเวศนี้เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คนรุ่นต่อไปกันนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราจะจัดการกับเจ้าปลาหมอคางดำที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราแล้วก็รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยและที่สำคัญกระทบถึงอาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาออกมาเพื่อที่จะเร่งจัดการกับปลาหมอคางดำนะคะก็เป็นมาตรการดีๆนะคะที่เห็นความปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่รัฐบาลเขาก็มีการยกระดับนั่นก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นการสกัดเส้นทางเงินค่ะจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่มีการพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้การประสานงานแบบเดิมเนี่ยอาจตามเงินไม่ทันเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเขาก็ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมจัดทำนะคะพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานเนี่ยสามารถทำงานต่อกันได้ทันทีค่ะแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆ4ระบบดังกล่าวออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะ4ระบบด้วยกันระบบแรกนั่นก็คือ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงระบบที่2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงระบบที่3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวและระบบสุดท้ายนั่นก็คือไล่ให้ทันอายัดให้เร็วค่ะนอกจากนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานKYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในประเทศนั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเราไปพบกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงศาลทหารหลายคนก็คงจะทราบคร่าวๆว่าเป็นศาลที่เอาไว้ตัดสินคดีพวกที่ทหารกระทำความผิดแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วความจริงนั้นศาลทหารมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอะไรบ้างมีข้อยกเว้นไหมวันนี้คู่สายกฎหมายน่ารู้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับศาลทหารให้มากขึ้นค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กฎหมายก่อนค่ะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงศาลทหารว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติที่ว่านี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498ค่ะโดยได้วางหลักเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทหารไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นถ้าอยากจะทราบเรื่องใดที่เกี่ยวกับศาลทหารให้มาดูกฎหมายฉบับนี้เป็นหลักค่ะสำหรับเขตอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสรุปได้3ข้อนะคะก็คือ 1. ศาลทหารพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น 2. คนที่จะขึ้นศาลทหารต้องกระทำความผิดในขณะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและ 3. นอกจากนี้ศาลทหารยังมีอำนาจสั่งลงโทษคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารด้วยนะคะแต่เฉพาะผู้ที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเท่านั้นค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือการพิจารณาว่าใครเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารซึ่งกฎหมายนะคะก็ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเลยว่าได้แก่ใครบ้างมีอยู่ด้วยกัน8ประเภทและเพื่อสะดวกต่อการจำนะคะก็จะขอแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่เป็นทหารมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทได้แก่1นายทหารสัญญาบัตรประจำการก็คือนายทหารที่ยังรับราชการทำงานอยู่2นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการคือพวกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกไปแล้วเฉพาะแต่เมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารแล้วก็ 3. นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ 4. ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการในหน่วยทหารก็คือพวกทหารเกณฑ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน1ประเภทก็คือนักเรียนทหารเช่นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยเหล่าต่างๆหรือนักเรียนใน10ค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มพลเรือนอีก3ประเภทได้แก่1พลเรือนที่สังกัดในราชการทหารเมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือทำผิดอย่างอื่นในบริเวณที่ตั้งของทหาร2บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและ3เฉลยศึกหรือชนชาติศัตรูทั้งหมดก็จะรวมเป็น8ประเภทพอดีค่ะทีนี้นะคะเมื่อเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วที่ว่าศาลทหารพิจารณาเฉพาะแต่คดีอาญาเท่านั้นคดีอาญานี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่ว่าเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาทหารอย่างเช่นคดีหนีราชการเท่านั้นนะคะถ้ากระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นทรัพย์ฉ้อโกงทำร้ายร่างกายฆ่าคนหรืออื่นๆจำพวกที่มีโทษทางอาญาก็คือโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินก็นับว่าอยู่ในอำนาจของศาลทหารด้วยทั้งสิ้นค่ะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชาเป็นสำคัญคือใครที่เป็นทหารต่อให้กระทำความผิดที่ไม่ใช่อาญาทหารในการพิจารณาเรื่องโทษก็ยังต้องให้ตุลาการศาลทหารซึ่งเป็นทหารด้วยกันเป็นผู้พิจารณาค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคดี4ประเภทที่กฎหมายกำหนดว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะคะได้แก่ 1. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดร่วมกันเช่นคดีที่ทหารร่วมกับพลเรือนกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งต่างฝ่ายต่างกระทำผิดเช่นขับรถโดยประมาททั้ง2ฝ่ายถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะ2. คดีเกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนเช่นทหารลักทรัพย์มาพลเรือนรับของโจรหรือทหารปลอมเอกสารพลเรือนเอาไปใช้ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะ 3. คดีที่ต้องดำเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเข้าพวกกรณีนักเรียนทหารนะคะที่อายุยังเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะและ 4. คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารเช่นคดีที่จำเลยกระทำความผิดร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่แน่ชัดว่าผู้นั้นเป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารหรือไม่ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะนอกจากคดี4ประเภทนี้แล้วนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกในคดีซ้อมทรมานที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานได้บัญญัติไว้เลยค่ะว่าให้ขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้นต่อให้เป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารถ้าเป็นคดีซ้อมทรมานก็ขึ้นศาลพลเรือนนะคะประเด็นถัดมาก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฟ้องผิดศาลแต่ศาลพลเรือนได้ประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีในอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติไว้อีกด้วยค่ะว่าให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อได้ค่ะสรุปแล้วนะคะการจะดูว่าคดีใดขึ้นศาลทหารหรือไม่ให้ดู2หลักค่ะก็คือ1หลักบุคคลโดยหลักทั่วไปศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีของบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเท่านั้นแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้นค่ะที่ศาลทหารจะมีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนด้วย เช่นกรณีที่พลเรือนละเมิดอำนาจศาลทหารหรือในเหตุการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและประกาศให้คดีบางประเภทอยู่ในอำนาจของศาลทหารส่วนหลักที่2นะคะก็คือหลักประเภทคดีโดยศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้นยกเว้นแต่คดีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลเรือนคดีเด็กและเยาวชนคดีซ้อมทรมานรวมถึงคดีที่ศาลพลเรือนประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีของศาลทหารก็ให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับบทบาทของศาลทหารกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าศาลทหารเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่ช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมซึ่งศาลทหารเองก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัยพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ชมฟรีจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะสำหรับท่ามกลางความเงียบสงบภายในพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ได้ซ่อนโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของไทยไว้แห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดพระแก้ววังหน้าอดีตวัดในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้บ่อยนักค่ะแต่ในโอกาสพิเศษนี้กรมศิลปากรเขาได้มีการเปิดประตูพระอุโบสถเชิญชวนทุกคนร่วมเดินทางย้อนเวลาไปเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในกิจกรรมรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะไปร่วมชมภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า100ปีนะคะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่งผนังให้สวยงามแต่ยังเป็นเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้ศึกษากันนะคะทันทีที่เราก้าวเข้าไปภายในพระอุโบสถเนี่ยก็จะพบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตระการตาเต็มพื้นที่ทั้ง4ด้านค่ะรังสรรค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตำนานพุทธสิหิงภาพอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์ภาพเทพเจ้าในปางต่างๆรวมถึงเรื่องราวจากวรรณคดีและคัมภีร์สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นรามเกียรตินารายณ์10ปางตำนานการเกิดธงตะขาบและตำนานอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่เริ่มมีการนำหลักทัศนียภาพแบบตะวันตกเรื่องระยะใกล้และไกลมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนนะคะสำหรับรอบของการนำชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าหรือว่า walk in มาได้เลยเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะกรมศิลปากรเองโดยกองโบราณคดีจึงได้มีการปรับเพิ่มรอบการนำชมนะคะโดยมีทางด้านของนายนรามินนะคะพุ่มพวงนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นวิทยากรนำชมแล้วก็ให้ความรู้เล่าเกล็ดประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเข้าใจแล้วก็เป็นกันเองค่ะตารางรอบของการนำชมภายในพระอุโบสถนะคะวันจันทร์เนี่ยจะมี2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบ 13:00 น.และ 15:00 น.วันอังคาร 13:00 น.รอบเดียวค่ะในส่วนของวันพุธเนี่ยจะมีรอบ 9:30 น. 11:00 น. 13:00 น.และ 15:00 น.วันพฤหัสบดีนะคะจะมีรอบ 9:30 น. 11:00 น. 13:00 น.และ 15:00 น.วันศุกร์นะคะเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะ13:00 น.รอบ1แล้วก็ 15:00 น.เนี่ยรอบ1นะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีรอบ 9:30 น. 11:00 น. 13:00 น. และ 15:00 น. ค่ะในส่วนของการปฏิบัติเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์มรดกของชาติเมื่อเราไปเยี่ยมชมนั่นก็คืองดสัมผัสไม่ขีดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่ปีนป่ายผนังและโบราณสถานถ่ายภาพได้แต่ว่างดใช้แฟลชนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีในสีเนี่ยถดถอยแล้วก็ถนอมรักษางานศิลปกรรมที่สำคัญเลยค่ะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยต้องสุภาพไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าภายในพระอุโบสถงดนำน้ำอาหารนะคะเข้ามารับประทานภายในพระอุโบสถสำหรับท่านใดที่หลงไหลในศิลปะประวัติศาสตร์หรือกำลังมองหาพิกัดเสพงานศิลป์ทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานครค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ปักหมุดไปแวะชมกันได้นะคะเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมชมกันได้ก็ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะไปยนต์เสน่ห์จิตรกรรมฝาผนังต้นกรุงกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะช้าง1เชือกถูกน้ำป่าพัดหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดพบตัวแล้วและกรมชลประทานแจ้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาและจากการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่อเนื่องการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงจากปัจจุบันตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไปและได้มีการแจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 10:50 นาทีเกิดเหตุระทึกช้าง1เชือกถูกกระแสน้ำพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยกระแสน้ำแม่วินไหลเชี่ยวและพัดช้างไหลไปกับกระแสน้ำหลังเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่ได้เร่งออกค้นหาล่าสุดมีรายงานว่าช้างสามารถขึ้นมาบนบกได้แล้วแต่ทีมควานช้างยังไม่สามารถข้ามไปหาได้เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำเชี่ยวทีมกู้ภัยตัวโตบ้านช้างตระกูลแสนเตรียมพร้อมรับภารกิจหากมีการร้องขอเคลื่อนย้ายช้างเพื่อนำส่งโรงพยาบาลช้างต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานล่าสุดว่าเมื่อเวลา 11:30 นาทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบพื้นที่ประสบภัยใน2อำเภอโดยอำเภอหล่มเก่าพบฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหล่มเก่าตำบลบ้านเนินตำบลวังบานและตำบลตาดกลอยรวม7หมู่บ้านส่วนอำเภอหล่มสักสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งสูงกว่าระดับน้ำตลิ่ง36เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักบริเวณชุมชนท่ากกโพและชุมชนบ้านไร่นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลปานเดี่ยวมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่ส่วนพื้นที่ตำบลปากช่องน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงสะพานและเส้นทางในพื้นที่รวม12หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300ครัวเรือนโดยนายภาคภูมิภูมินายอำเภอหล่มสักลงพื้นที่บัญชาการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นระดับน้ำในพื้นที่ตำบลปากช่องเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยไว
4: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ
6: ร้านกำนันมานะ
7: 081 808 8009
6: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลมเอ่ยลมย่ำแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ทำบ่เป็นยังพ่อเอ้ยแล้วบาดนี้แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อยลาฟ้าเอ้ยฟ้า
1: ห้องห้องหาฟ้าให้ในกูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินป่ะ
2: เอาล็อกก็ล็อกจ้า

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ากระบะลอบขนยาบ้ากว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดของกลางกว่า 600,000 เมตรพบอดีตตำรวจร่วมขบวนการสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ข้อมูลว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ภาคใต้ปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตเส้นทางต่อมาพบรถฟอร์จูเนอร์สีขาวขับนำหน้าและมีกระบะสีดำขับตามหลังห่างกันประมาณ2กิโลเมตรรถทั้ง2คันรักษาระยะห่างลักษณะคล้ายรถนำทางและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่จึงติดตามตรวจสอบเมื่อส่งสัญญาณให้กระบะหยุดคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงจึงใช้รถวิทยุ4คันเข้าสกัดตามเส้นทางพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยติดตามเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งคนขับกระบะพบจุดสกัดด้านหน้าพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงพยายามกลับรถหนีแต่เสียหลักเฉียวชนรถบรรทุกที่สวนมาทำให้รถไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมชายอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขับและตรวจพบกระสอบ3ใบอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับภายในบรรจุยาบ้ารวม 612,000 เม็ดจากการสอบสวนทราบว่ารถ Fortuner ที่ขับนำทำหน้าที่สำรวจเส้นทางและแจ้งตำแหน่งด่านตรวจให้รถขนยาทราบภายในรถพบชายอายุ43ปีและชายอายุ28ปีโดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและยอมรับว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายปิดท้ายที่กรมการปกครองชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: กรมการปกครองชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490พร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการร่างของกฎหมายไปเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้นมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในเบื้องต้นระหว่างการแก้ไขกฎหมายสำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับใบอนุญาตเช่นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินการเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือกรณีขาดคุณสมบัติรวมถึงการขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12 เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้1ปีระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์69ถึง19กุมภาพันธ์70การจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4 เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนการกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกำหนดดังกล่าวจึงขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายที่เว็บไซต์ www.law.go.th ระหว่างวันที่18กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ร้านกำนันมานะ081
3: 0808-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ารไทยไกลยาเสพติด
1: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
3: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
1: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
2: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
4: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
1: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเงียบไม่อยากจะเมาเมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
3: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
3: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดช้าละห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
3: โอ้ยเลยไม่ใจไรไปไปก็ไร
4: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
2: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
4: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
3: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
5: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะแต่จังลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะได้มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: อือเลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานในจังทุกคงน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: แต่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดูแลค่าไฟสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569โดยมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรคงอยู่ที่อัตรา 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้าจึงไม่มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟกปช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษากว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระผ่านค่า FT พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังตั้งแต่รอบค่าไฟเดือนพฤษภาคม2570เป็นต้นไปนภาพรช่างอุ่นรายงานค่ะ
4: ขณะเดียวกันกพช.ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินและแบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมจะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันต่อที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดด้านนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดหนีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดกระสาหนะฝากอำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดกระสาหนะฝากกระทรวงรัฐนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดกระสาหนะฝาก
6: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: ร้านกำนันมานะ
7: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตา

0: ดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยเป็นปลัดสำนักนายกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสทบเป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกคุณวศขออภัยค่ะคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยบางชวดพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เทคบอลเอเชียนเกมนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองครบทั้ง3ประเภทคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งเข้าร่วมชิงชัยเริ่มที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศจุธาทิพย์กันตทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยโชว์ลีลาเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคู่แข่งจากกัมพูชาแบบขาดลอย 2-0 เซตสกอร์12-5และ12-4คะแนนผ่านเข้าไปลุ้นยั่งเหรียญทองประวัติศาสตร์กับคู่แข่งจากเมียนมาได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศพักพงเดชเจริญที่จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันคู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังหลังโชว์ลีลาขึ้นฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามได้ทั้ง2เซตสกอร์12-8และ12-5คะแนนได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศสมความตั้งใจโดยจะดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นด่านต่อไปขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเหลียงอดีตแชมป์โลกปี2024พลังกำลังตีลังกาฟาดเอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปแบบไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์12-3และ12-11คะแนนพร้อมกับเข้าชิงเหรียญทองกับคู่แข่งจากเลบานอนสำหรับรอบชิงชนะเลิศกีฬาเทคบอลของตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง3ประเภทจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียรวมถึงประเทศที่ยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียโดยเฉพาะจีนและอินเดียกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์อีกทั้งให้อำนาจทรัมป์เรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุด 100% กับภาษีจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากที่สุดนอกจากนี้กฎหมายยังขยายอายุของกฎหมายคว่ำบาตรอิหร่านออกไปอีก5ปีเพื่อคงมาตรการคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าไปยังภาคพลังงานและอาวุธของอิหร่าน
8: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา สรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHzร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศกิตติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นท่านไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่ใช่ใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยเอาเลยอ่ะผู้ใหญ่ว่าสวยเต็มที
1: ่แทบจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนบอกก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟฟ้าคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีมท.2นำทีมฝ่ายปกครองทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ร่วมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทโป๊แตกนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาคนดูแลบ่อนเชียงใหม่ขณะถูกคุมตัวพลพีโทรย้อนกลับหาทันทีสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายเจ้าตัวอ้างส่งการ์ดมาดูแลความปลอดภัยให้บ่อนด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่และสภ.ช้างเผือกหลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันกลางเมือง2แห่งกรมการปกครองแจ้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอทางหลวงไล่ล่าจับอดีตตำรวจพาพวกขนยาบ้าลงใต้ซิ่งกระบะฟอร์จูเนอร์หนีระทึกกว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดยาบ้าได้ 61,200 เม็ดรวบ3ผู้ต้องหาพิพัฒน์ยันเดินหน้าปิดท่าเรือกรุงเทพหวังเปลี่ยนพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ระยะยาวสั่งกทท.เยียวยา26ชุมชนพร้อมแจ้งปมแหลมฉบังเฟส3ลั่นไม่ยอมเสียค่าโง่เอกชน 4,000 ล้านรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวหลังมีฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอ่วมหนักสุดในรอบ14ปีน้ำป่าไหลหลากท่วมสำนักสงฆ์ดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดส่วนที่เพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักน้ำป่าสักเพิ่มระดับต่อเนื่องหลังฝนตกสะสมส่งผลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่หลายตำบลกรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อน 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแจ้งผู้ว่า11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกในหลายหมวดสำคัญจาก World Airline Award 2026ซึ่งจัดโดย Skytrax สะท้อนถึงพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดจนความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569
5: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐ
6: ขอจด2 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: Beautiful music Beautiful songs for you
8: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
9: Beautiful Music

My Buddy เสียงของ Chet Baker นักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงในแนวแจ๊สแนวดนตรีของเขานั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Cool Jazz ท่านเป่าทรัมเป็ตเล่นฟลูโกฮอร์นมาจากเมืองเยลในมรัฐโอคลาโฮมาผู้มีสไตล์ดนตรีเสียงร้องและบุคลิกที่อ่อนโยนละเอียดละอ่อนและไม่เหมือนกับนักดนตรีแจ๊สผู้ชายคนอื่นๆในยุคนั้นทำให้คนในวงการนี่มองว่าเป็นสิ่งแปลกแล้วก็เกิดคำครหาอะไรต่างๆนานาที่ไม่เหมาะสมแต่นั้นก็เป็นเพียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกด้วยพรสวรรค์ที่เปี่ยมล้นนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดในตระกูลดนตรีแต่ท่านก็ไม่ได้เรียนดนตรีอะไรอย่างเป็นระบบแต่สามารถที่จะเป่าทรัมเป็ตได้ไพเราะจับใจประกอบกับเป็นหนุ่มรูปงามดูสุภาพนุ่มนวลด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จมากๆด้วยวัยเพียง23ปีร่วมเล่นในวงควอเทตของเจอร์รี่มูลิแกนวง4ชิ้นที่ไม่มีเปียโนนะครับแต่เสียงทรัมเป็ตของท่านนั้นมันโดดเด่นจนโลกตะลึงเพลงเอกลักษณ์ของเชตเบเกอร์ก็คือ My Funny Valentineซึ่งเป็นเพลงที่ศิลปินทั้งหลายก็นำเพลงนี้ไปร้องกันเยอะแยะแต่เวอร์ชันของเขานั้นมีเอกลักษณ์เสียงที่นุ่มนวลแผ่วเบาราวกับกระซิบกระซาบแต่ทรงพลังทะลุทะลวงเข้าไปถึงจิตใจของคนฟังได้อย่างไม่มีอะไรจะกางกั้นได้เพียงอายุได้24ปีเชตเบเกอร์ก็ได้รับเลือกให้เป็นนักทรัมเป็ตยอดเยี่ยมแซงหน้าไมล์สเดวิดและดิซซี่กิลิสปี้สองศิลปินในตำนานอย่างไม่น่าเชื่อด้วยบุคลิกที่แตกต่างนุ่มนวลถ้าในสมัยนี้ก็จะมองว่าน่าจะเป็นผู้ชายสายวายแต่ปรากฏว่าชีวิตของท่านนั้นก็แต่งงานถึง3ครั้งนะครับและตลอดเวลานอกชีวิตสมรสก็ยังมีสาวอื่นๆอีกมากมายการแต่งงานครั้งที่2กับฮาลิมาอาลีชาวปากีสถานแล้วก็มีลูก1คนและท่านก็แต่งเพลงเชตละลบายไว้ให้กับลูกแต่ท่านก็เป็นพ่อที่ห่างเหินแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบเลิกลากับภรรยาไปแต่งงานอีกครั้งหนึ่งกับแคโรลแจ็กสันแล้วก็มีบุตรอีก3คนนอกจากนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์นอกสมรสอีกหลายคนเลยทีเดียวแต่ผู้หญิงทั้งหลายก็บอกว่าเชตเบเกอร์ท่านเป็นคนที่ต้องการที่จะอยู่กับผู้หญิงแต่ก็ทำร้ายพวกเธอเสมอชีวิตรักเต็มไปด้วยการนอกใจความไม่มั่นคงแล้วก็การหายตัวไปซึ่งเงียบๆเฉยๆแบบไม่บอกไม่กล่าวชีวิตของท่านนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะใช้เป็นบทเรียนให้กับอีกหลายๆคนทีเดียวในช่วงเวลาที่รุ่งเรืองสุดๆตอนอายุได้24-25ท่านก็ติดเฮโรอีนแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นเงาตามหลอกหลอนท่านไปตลอดชีวิตการติดยาก็ทำให้ท่านนั้นถูกจำคุกในอิตาลีเมื่อปี2503ถึง1ปีครึ่งปี2509ก็ถูกทำร้ายขณะที่กำลังจะไปซื้อยาฟันหน้านี่หลุดไปหลายซี่เลยทีเดียวนะครับจนเป่าทำเป็ดไม่ได้ต้องไปเรียนรู้วิธีเป่าอีกครั้งหนึ่งด้วยการใส่ฟันปลอมเคยตกอับถึงต้องไปทำงานเป็นเด็กปั๊มถูกเนรเทศจากเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสและกลายเป็นคนไร้สัญชาติที่ล่องลอยไปทั่วยุโรปหลังจากที่ห่างหายไปจากวงการหลายปีก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากสิ้นเชิงจากหนุ่มหล่อที่ใครๆก็ต้องหันมามองกลายเป็นชายที่ใบหน้าถูกกัดกินโดยยาเสพติดและวัยที่ร่วงโรยแต่เสียงดนตรีของท่านนั้นยังมีเสน่ห์ฝากผลงานเอาไว้มากกว่า100อัลบั้มเสียชีวิตจากการตกตึกหน้าต่างโรงแรมในอัมสเตอร์ดัมซึ่งการเสียชีวิตของท่านนั้นก็ยังเป็นปริศนาว่าอุบัติเหตุการมึนเมาแล้วก็มียาเสพติดเลยพลัดตกหน้าต่างหรือว่าเป็นการอัตวิบัติกรรมหรือเป็นฆาตกรรมเรื่องราวของเชตเบเกอร์จึงเป็นตัวอย่างของพรสวรรค์ที่งดงามแต่เปราะบางมีเสียงร้องและฝีมือในการเล่นทรัมเป็ตที่โลกตกหลุมรักแต่ตัวท่านเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลหัวใจของตัวเองได้คุณผู้ฟังล่ะครับตกหลุมรักฝีมือของเชตเบเกอร์หรือยังเพลงที่ท่านร้อง My Buddy เป็นผลงานการประพันธ์ของวอลเตอร์ดอนเซนกับกัสคาร์น
ออกมาในปีพ.ศ. 2465ช่วงปลายรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่6ตอนนั้นก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่1เล่าถึงเรื่องราวของความคิดถึงกันของเพื่อนทหารหานที่เคยร่วมรบแต่สายวายทั้งหลายนะครับไปดูเนื้อฟังเพลงแล้วก็อาจจะคิดอะไรกันไปเยอะแยะเลยทีเดียว Life is a book that we study, some of its leaves print a sign that is was written, my buddy, that we must part, you and I. Nights are long since you went away, I think about you all through the day. ราตรีรู้สึกเนิ่นนานตั้งแต่นายจากไปทำให้ฉันคนึงถึงนายไม่เว้นวายเจ้าเพื่อนเอ๋ยเจ้าเพื่อนเอ๋ย nobody quite so true ไม่มีใครจริงใจ miss your voice the touch of your hand just long to know that you understand my buddy your buddy misses you ในยุคนู้นนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของความหวยหักและความรักอันบริสุทธิ์ต่อเพื่อนแท้ที่จากไปเพลงนั้นแต่งขึ้นเพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงเพื่อนทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง My Buddy เป็นเพลงคลาสสิกมากๆนะครับที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ทั้งหลายได้นำมาบันทึกเสียงอยู่เรื่อยๆตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ผมไปดูรายชื่อนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งเกลนมิลเลอร์กายลอมบาร์โดเกลนฟลายของวง The Eagles เจ้าของเพลง The One You Love หรือแม้กระทั่ง Barbara Streisand Bobby Dylan Connie Francis Bing Crosby และ Rosemary Clooney และอื่นๆอีกมากมายก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard Beautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเราไปอ่านพระราชหัตถเลขาลงวันที่8พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก116ทรงพระราชนิพนธ์ระหว่างประทับอยู่บนเรือมหาจักรีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนที่4อันที่จริงเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าพิศวงและน่าดูมากฉันกระทำความเห็นให้เป็นที่แน่นอนก่อนไม่ควรเพราะมีเวลาที่ได้เห็นครู่เดียวเท่านั้นฉันลืมกล่าวถึงคนวิ่งหน้ารถถือไม้ยาวๆสองอันแต่งตัวใส่เสื้อกั๊กปักทองมันวิ่งนำรถเทียมม้าคู่ขับเร็วๆรอบเมืองไม่ได้หยุดแลผลัดเลยน่ากลัวตายเสียจริงๆเขาว่าอายุไม่ยืนเลยแต่ไม่เหนื่อยแต่ก่อนสำหรับไล่เคี่ยนคนให้หลีกทางแต่เดี๋ยวนี้เป็นแต่สำหรับยศเท่านั้นการแต่งตัวอยู่ข้างหรูมากบ่าวที่บ้านกงสุลนุ่งกางเกงคล้ายที่ราชรักษานุ่งแต่มีรอยจีบมากเสื้อปักยันทองอารามไปทั้งตัวตะพายกระบี่ด้วยมีเป็นอันมากด้วยกันมักพูดภาษาได้ต่างๆเมืองนี้ตั้งมา20ปีเศษโตเร็วจริงๆและยังจะโตได้อีกกลางคืนตามไฟแก๊สมีไฟสีมากดูยาวใหญ่คลึกครื้นกว่าสิงคโปร์แต่จะว่างามกว่าไม่ได้เพราะขาดสำคัญคือต้นไม้กำลังปลูกใหม่แต่ยังเต็มทนเดิมคิดจะออกเรือทุ่มหนึ่งแต่เพราะฉันขึ้นเย็นไปจึงได้ออกเรือต่อยามหนึ่งประภาคารที่นี่ไฟวาบแต่ไม่มืดสิ้นแสงมีโคมไฟอยู่เป็นแต่วาบเป็นคราวๆทีๆไฟแดงกำหนดท่าดวงโตมากแลดูไกลๆกลางคืนแลดูดวงโตมากกว่าจริงๆได้รับโทรเลขสวัสดิ์ตกลงเป็นเตรียมรับวันที่14 4โมงเช้าลูกโตแลจิระออกมารับที่เวนิสวันนี้จบพระราชหัตถเลขาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับลูกโตที่ทรงปรารภถึงก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่6
ในเวลาต่อมาและจีระก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจีรประวัติวรเดชราชบุตรในล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ที่18ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาทัพทิมพระสนมเอกซึ่งต่อมาดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz ที่จะชวนไปฟังกันนะครับเริ่มต้นกันที่ Thelonious Monk Quintet กับเพลง Evidence ตามด้วย Jesse Stafford Orchestra กับเพลง Shine เพลงที่3เป็นของ Carl Jader กับเพลง Bye Bye Blues

0: listening to beautiful music.
1: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music ทาง FM 94.5 MHz และทางsuchatradio.com ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกๆวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดแต่ beautiful music ก็จะต้องหยุดการฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณโดยจะออกอากาศวันสุดท้ายพุธที่30กันยายน2569นะครับและถ้ามีโอกาสมีความพร้อมเมื่อไหร่ก็หวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมารับใช้คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและจดหมายต่างๆที่เขียนมาคุยกันซึ่งในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการออกอากาศทางวิทยุนะครับแต่ถ้าเกิดคิดถึงกันเราก็เขียนจดหมายมาคุยกันได้ที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327แล้วก็ฝากติดตาม Official Facebook ของผมที่ต้นสุชาติชวางกูลเป็นภาษาไทยนะครับทาง TikTok ก็ชื่อเดียวกันต้นสุชาติชวางกูลมี2บัญชีบัญชีหนึ่งใส่เสื้อสูทสีน้ำเงินถือไมโครโฟนนะครับแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งจะนั่งอยู่กลางเวทีที่ศูนย์วัฒนธรรมกับคุณผู้ชมในวันนั้นนอกจากนั้นก็ยังมี YouTube Official ของผมนะครับสุชาติชวังกูล Official Channel สะกดด้วยชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ SUCHART วัก CHAWANGKUL แล้วก็ Official Channelฝากไปกดติดตาม subscribe กันด้วยนะครับจะได้มีการโพสต์อะไรสนุกๆไว้ที่นั่นด้วยล่าสุดก็มีการนำเพลงใจรักที่บันทึกเสียงใหม่พร้อมกับภาพจากงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับมาเรียงร้อยกันแล้วไปโพสต์เอาไว้บน YouTube channel นี้ฝากไปกดเลิฟกดไลค์กดตามกดแชร์กันด้วยนะครับอีก4เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะชวนคุณไปฟังเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Thelonious Monk นักเปียโนคนสำคัญจากเมือง Rocky Mount มลรัฐ North Carolina หนึ่งในผู้บุกเบิกแนวเพลงแบบ Bebop ท่านโดดเด่นด้วยการเล่นเปียโนที่มีจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะขัดหรือ Syncopation และการใช้คอร์ดแปลกใหม่และสไตล์การเรียบเรียงเพลงที่ไม่เหมือนใครเพลงดังๆที่ท่านได้เขียนเอาไว้ในแนวแจ๊สเรียกว่าขึ้นหิ้งกันเลยทีเดียวก็มีอย่าง Round Midnight เพลง Straight No Chaser เพลง Blue Monk กับอัลบั้มที่ส่งคุณค่าตลอดกาลอย่างเช่น Monk's Dream อันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2506แล้วนะครับ1963ก็ยังเป็นมรดกทางดนตรีที่ส่งคุณค่าอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้เราจะไปฟังเพลงที่ท่าน

บรรเลงเป็นเพลงที่แต่งโดย Duke Ellington ชื่อนี้ก็เป็นตำนานของแนวดนตรีแจ๊สอีกเช่นกันนะครับเพลงดังๆของท่านก็มีอย่าง Take the A Train เพลง In a Sentimental Mood เพลง Sophisticated Lady และเพลง It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing เป็นต้นเราจะฟังเพลง I Didn't Know About YouUเป็นบทเพลงแจ๊สคลาสสิกระดับมาตรฐานในเวอร์ชันที่มีคำร้องเนี่ยบ๊อบรัสเซลเป็นคนแต่งคำร้องนะครับแต่ในวันนี้เราจะฟังเวอร์ชันที่เป็นการบรรเลงจะได้ยินเสียงเปียโนของ Thelonious Monk กับเสียงเทเนอร์แซกโซโฟนของ Charlie Rouse มือแซกโซโฟนจากวอชิงตันดีซีเพลงที่2เป็นงานประพันธ์ของเรย์แฮนเดอร์สันเวอร์ชันที่มีคำร้องนี่คนใส่คำร้องก็คือ BG De Silva และ Lew Brown แต่วันนี้เราจะได้ฟังฝีมือการเป่าแซกโซโฟนของ Sonny Stitch ประมาจารย์ทางแซกโซโฟนในสไตล์ Bebop และ Hard Bop ถ่ายทอดเรื่องราวและเปรียบเปรยถึงกำเนิดของดนตรี Blues ว่าเกิดขึ้นมาจากเสียงเรียกร้องและความรู้สึกอันลึกซึ้งของธรรมชาติและจิตวิญญาณของมนุษย์ดนตรีในแนวบลูส์ไม่ได้กำเนิดมาจากห้องบันทึกเสียงหรือตำราแต่กลั่นมาจากเสียงลมพัดผ่านทุ่งหญ้าเสียงคร่ำครวญของนกในยามค่ำคืนและความเจ็บปวดลึกๆในใจของผู้คนกลายเป็นท่วงทำนองวิเศษที่ปลอบประโลมและสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกอันแท้จริงของมนุษย์บลูส์ในคำนี้ไม่ได้หมายถึงสีน้ำเงินนะครับแต่เป็นคำนามที่หมายถึงแนวเพลงบลูส์ความรู้สึกเศร้าส้อยหม่นหมองหงอยเหงา Sonny Stitch ท่านเป็นนักแซกโซโฟนเป่าได้ทั้งอัลเทอร์และก็เทเนอร์แซกโซโฟนผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประมาจารย์ด้านบีบ๊อบและฮาร์ดบ๊อบที่มีไลน์โซโล่ที่รวดเร็วแม่นยำและเปี่ยมไปด้วยไอเดียที่เราคาดเดาไม่ได้เลยทีเดียวและเพลงที่3ไหนๆเราก็พูดถึงท่านบ่อยนะครับให้ฟังผลงานของ Duke Ellington กับเพลง Main Stem และปิดท้ายกันด้วยเสียงหวานๆของ Sarah Vaughan กับเพลง Day In Day Out งานระดับตำนานของ Rube Bloom กับ Johnny Mercer มอบให้กับคุณผู้ฟังบางคนที่ตอนนี้กำลังคิดถึงใครอยู่คือคิดแล้วคิดอีกคิดถึงทุกวันday in day out วันแล้ววันเล่าถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่กำลังตกอยู่ในห้วงของความลุ่มหลงชนิดที่คิดถึงใครบางคนอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าจะพยายามทำกิจกรรมอะไรภาพของคนที่รักก็ยังคงวนเวียนแล้วก็ติดตามไปทุกที่เปรียบเหมือนกับมนต์เสน่ห์ที่คอยหลอกหลอนใจแต่ว่าเป็นความหลอกหลอนที่เต็มไปด้วยความสุขความตื่นเต้นและจังหวะหัวใจที่เต้นรัว4เพลงในช่วงนี้นะครับ I Didn't Know About You จาก Thelonious Monk Birth of the Blues จาก Sonny Stitch Main Stem จาก Duke Ellington และ Day In Day Out จาก Sarah Vaughan

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music จะกลับเรียนให้ทราบนะครับว่าวันพุธที่30กันยายนนี้จะเป็นการออกอากาศในครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายของ Beautiful Music ในช่วงนี้เราต้องกลับไปเตรียมความพร้อมหาความพร้อมให้ได้ซะก่อนและก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสกลับมารับใช้คุณผู้ฟังอีกนะครับจะได้ฟังเพลงร่วมกันในระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันไม่ได้มาฟังเพลงด้วยกันทุกวันเหมือนเคยแต่ว่าเราก็ยังมีรายการของเรานะครับที่ออกอากาศไปแล้วอยู่บน suchardradio.com suchardradio.comอยู่ตรงนั้นคิดถึงกันก็ไปเปิดฟังไปกดฟังได้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้มันหนักเครื่องแล้วก็ปลอดภัยเสถียรในทุกพื้นที่นะครับถ้าคิดถึงกันจริงๆอย่าลืมไปติดตาม Facebook Official ของผมนะครับเพนภาษาไทยต้นสุชาติชวังกูลถ้าเป็น Facebook ก็สุชาติชวังกูลเป็นภาษาอังกฤษOfficial Channel หน้าปกก็จะเป็นภาพใส่สุดสีเทาอยู่นะครับตอนนี้มีการลงเพลงใจรักที่นำภาพจากคอนเสิร์ตต่างๆมาประมวลเอาไว้ฝากไปกดเลิฟกดไลฟ์กดแชร์ด้วยนะครับนั่นก็เป็น Official YouTube Channel จริงๆส่วนทาง TikTok ก็มีเหมือนกันนะครับเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยครับต้นสุชาติชวังกูลมี2 Accountอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่เราฟังเพลงในแนวนี้กันในวันเสาร์นะครับเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Django Reinhardt กับ Maurice Munier และ Eddie Bernard กับเพลงที่เป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสแปลว่า Make Nuage ตามด้วยผลงานของ Ramsey Lewis Trio กับเพลง Sometimes I Feel LikeA motherless child. ปิดท้ายกันที่ Paul Desmond กับเพลง Emily.

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

รงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึง

0: ต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม60จอสอ1สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: หลังจบรายการรับฟังเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News ขอข่าวคำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะคุณผู้ฟังประเด็นวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะแล้วก็จะเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยช่วงเวลา 20-27 กันยายนนี้ค่ะที่เชียงใหม่เมื่อคืนนี้ค่ะมท.2นำทีมฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางกรุงปรากฏว่ารวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันมากกว่า100รายนะคะรวบได้รายใหญ่เลยกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะโป๊ะแตกระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาในบ่อนนะคะนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาผู้ที่เป็นคนดูแลบ่อนนะคะปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยพลพีโทรย้อนกลับไปหาทันทีเลยแล้วก็สั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาสะสมต่อเนื่องและวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้ช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ใส่ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: ผู้ฟังคะเปิดรายการวันนี้เป็นบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะคะที่ไอจินาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักกีฬาก็ร่วมเดินพาเหรดในพิธีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮนะคะท่ามกลางบรรยากาศก็ถือว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวนะมีทัพนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะประมาณ 11,000 กว่าคนชิงชัยกันใน43ชนิดกีฬาแล้วก็71ประเภทกีฬารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ469รายการนะคะเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาไทยในพิธีการเปิดครั้งนี้ค่ะก็ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นะคะนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดซึ่งไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้690คนร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรื่องของเงินในกระเป๋าปากท้องของประชาชนอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันไปก่อนใช่ไหมคะเรามาไล่เรียงกันทีละเรื่องเริ่ม

0: ที่รัฐบาลก็เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนะคะแล้วก็เร่งติดตั้ง EMV Contactless นะคะซึ่งเป็นบัตรแบบแบงมุมเนี่ยแหละคาดว่าจะใช้บริการ1มกราคมปีหน้าคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลค่ะเปิดเผยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อด้วยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวค่ะโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันสมมุติว่าคุณผู้ฟังเข้ามาในขบวนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้แล้วจะต่อไปที่สายอื่นนะคะแรกเข้าเก็บแค่สายเดียวนะคะสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมพิจารณาความพร้อมทั้งด้านระบบแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงเงื่อนไขทางธุรกิจค่ะโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรแบงค์มุมอันนี้คือครอบคลุมหมดเลยนะคะเร่งติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายจะเริ่มใช้บริการปีใหม่ก็คือ1มกราคมนี้นะคะ1มกราคม2570แล้วก็ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารแล้วก็การคืนเงินส่วนต่างรวมไปถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารด้วยค่ะการรับเรื่องร้องเรียนการทดสอบระบบร่วมกันก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงๆเพื่อให้การดำเนินงานมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะคุณฟังทีนี้มาดูที่เรื่องของค่าไฟกพช.เขาเคาะแล้วนะคะว่าจะใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทมาพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69ซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเขาประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกพช.ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าแปรผันค่าไฟฟ้าผันแปรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟที่มันสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้คงที่ค่ะอยู่ที่อัตรา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็เป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟค่ะกพช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้จำนวน 16,127 ล้านบาทก็จะเอามาช่วยลดภาระการผ่านค่า FT จะช่วยลดภาระค่าของประชาชนเนี่ยผ่านค่า FT ตรงนี้ประมาณ 16,000 กว่าล้านแล้วก็จะใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตท.มารับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังนะคะตั้งแต่รอบไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมปี70เป็นต้นไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขณะเดียวกันกพช.ก็ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินแล้วก็แบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้เองนะคะสามารถที่จะขยายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม 500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ค่ะแล้วก็กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2 บาท 20 สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการขยายเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังจากค่าไฟไปแล้วมาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยรอบใหม่กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนะคะก็คือประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ควรปล่อยให้ขั้นตอนมันค้างเนาะ ถ้าระบบแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารเพิ่มต้องดำเนินการภายในวันที่20กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาสิทธิ์เรื่องนี้คุณวิดิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.บอกว่าขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ติดตามสถานะผ่านเว็บไซต์ของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการคลังเขาคาดว่าจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ได้30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยค่ะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนรายเดิมที่ได้ต่อใหม่ไม่ต้องยืนค่ะไม่ต้องยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้พร้อมกัน1ตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะผู้ผ่านสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคมนะคะส่วนธนาคารออมสินค่ะธนาคารกสิกรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดให้ยืนยันตัวตนเหมือนกันได้จนถึง14ตุลาคมนี้อีกปัญหาหนึ่งที่พบจากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนบางรายพบว่ามีผู้อื่นนำเอาชื่อตัวเองเนี่ยแหละไปแอบอ้างว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยนำเอาข้อมูลในระบบที่ระบุว่ารายได้สูงเกินกว่าความเป็นจริงไประบุแบบนั้นทั้งที่เราไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นแล้วก็ผลที่ตามมาคือไม่ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะกรณีนี้นะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องต่อกรมสรรพากรได้แล้วเพื่อยืนยันว่ารายได้ของเราที่ปรากฏในระบบเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ที่เราได้รับจริงๆกระทรวงการคลังก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่นำชื่อผู้อื่นไปใช้ตรงนี้ด้วยนะคะมีความผิดนะส่วนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่กระทรวงการคลังเร่งดูแลแล้วก็ขณะนี้ได้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ลงไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงที่โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารมอบอำนาจค่ะเพื่อให้ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ทันทีตามกำหนดคุณผู้ฟังคะท้ายเบรกนี้มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จนถึง27กันยายนนะคะ20ถึง27กันยายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต่างประเทศ3ประเทศด้วยกันญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่งก็จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะหรือว่า UNGA 81ที่นครนิวยอร์กจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรอย่างที่บอกไปการเดินทางครั้งนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการสำคัญทั้งการเข้าร่วม UNGA ครั้งที่81การกล่าวอภิปรายทั่วไปในนามของประเทศไทยพร้อมพบปะหารือกับผู้นำแล้วก็ผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนหารือกับภาคการเงินนักลงทุนและภาคเอกชนในสหรัฐและสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูปฏิบัติการทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ด้วยตนเองเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะกลับมาช่วงนี้ไปกันที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนมท.2ท่านนำทีมฝ่ายปกครองไปทลาย2บ่อนการพนันเป็นการตั้งถาวรนะคะรายใหญ่มากๆไม่ใช่บ่อนวิ่งนะคุณผู้ฟังตั้งกันกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเซียนนครพิงค์นะคะเป็นปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์อันนี้คือชื่อเขานะเมื่อคืนช่วงตีสองบุกไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็คือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมอาคารพัทรวันเพลสตำบลช้างเผือกก็ดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะเปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็อีกบ่อนคือบ่อนสีปิงเมืองค่ะบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงที่ถนนสีปิงเมืองที่ตำบลหายยานะคะเปิดให้เล่นการพนันเป็นการทำนายภาพสัตว์นำเต้าหู้ปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะทั้งสองแห่งเป็นบ่อนพนันแบบถาวร นะคุณผู้ฟังไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าเปิดชั่วคราวนะมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานแล้วก็กาดอย่างเป็นระบบติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมนับ10ตัวเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดแสดงให้เห็นว่าบ่อนตรงนี้ค่ะมันเปิดลักลอบเปิดมาอย่างยาวนานไม่ต่ำต่ำกว่า2ปีแล้วนะพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65ค่ะแล้วทีนี้จากการไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะปรากฏว่าพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องในการจัดหาควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะได้ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงทั้งชื่อทั้งรูปตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ประมาณ100รายใช่ไหมคะประกอบกับกลุ่มนักพนันมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ100กว่าคนผู้จัดให้เล่นการพนันอีก14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้เล่นอีก4คนพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นเงินเป็นชิปแทนเงินสดรวมมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทมีอุปกรณ์การเล่นพนันด้วยค่ะสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารสัญญาเช่าสถานที่แล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันและพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างชัดเจนที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังระหว่างการจับกุมการควบคุมตัวผู้ดูแลบ่อนนะคะมันมีช่วงหนึ่งซึ่งข่าวระบุว่าในระหว่างที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำลังตรวจค้นบ่อนสีปิงเมืองอยู่ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของกาดที่เป็นลูกน้องที่ดูแลบ่อนเนี่ยนะคุณพลพีก็ได้ติดต่อกลับไปยังสมาชิกสภาเทศบาลคนนั้นเลยค่ะซักถามรายละเอียดซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่โทรเข้ามาตกใจเลยบอกแบบเกิดความตกใจแล้วก็กลัวได้ตอบเป็นว่าตนเองได้ส่งกาดมาดูแลความปลอดภัยให้กับบ่อนดังกล่าวคุณพลพีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพบันทึกเสียงขณะสนทนาเอาไว้ด้วยแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ถือว่าจับได้คาหนังคาเขาไปไหนไม่รอดเลยนะคะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วเนี่ยนะคะแล้วกระทรวงมหาดไทยดูแลโดยตรงนะสำหรับเทศบาลนะคะก็ถือว่าปิดจ๊อบปิดจบเลยสำหรับ2บ่อนนี้นะคะสืบเนื่องจากที่ฝ่ายปกครองเข้าไปทลายบ่อนในกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5นายจากสภ.เชียงใหม่แล้วก็สภ.ช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดเรื่องปล่อยปะละเลยค่ะให้มีการเปิดบ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงกรณีที่ปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นนี่แหละโทรเข้ามาติดต่อขอเคลียร์กระทั่งนายพลพีพูดคุยกับตนเองก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลตรวจสอบต่อไปนะคะซึ่งกลุ่มนักพนันถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สภ.ช้างเผือกละรวมไปถึงบางส่วนก็อยู่ที่สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำก่อนเตรียมส่งฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่รัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองแล้วก็ยังประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยคุณผู้ฟังมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำกันหน่อยหลายจังหวัดตอนนี้ยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันต่อเนื่องขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องแล้วก็ตกนานด้วยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยสภาพพื้นที่พออยู่บนอุทยานแห่งชาติบนเขาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ก็ขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวก็ถึงจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไม่แอบขึ้นไปบน อุทยานบนน้ำตกที่เขามีการปิดนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเหมือนกันทำให้ปภ.รายงานนะคะว่าช่วงเช้าเหตุดินแล้วก็หินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเส้นทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ค่ะตอนน้ำดุกห้วยซำมะขาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะนอกจากนี้ฝนตกหนักก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอหล่มเก่าตำบลหล่มเก่าแล้วก็ตำบลบ้านเนินตำบลวังบานแล้วก็ตำบลตาดกลอยนะคะจำนวน7หมู่บ้านส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักค่ะน้ำแม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงประมาณ36เซนติเมตรแล้วก็ปรากฏว่ามันเข้าท่วมเทศบาลเมืองหล่มสักค่ะที่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ตำบลตันเดี่ยวแล้วก็ตำบลหนองไข่ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานแล้วก็ถนนในพื้นที่ตำบลปากช่องเพิ่มเติมด้วยนะคะที่อำเภอหล่มสักรวมตอนนี้น้ำท่วมไป12หมู่บ้านในอำเภอหล่มสักนะประชาชนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพราะว่ามันมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ล้นตลิ่งส่งผลให้กระทบกับพื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลหล่มเก่าที่ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าแล้วก็ตำบลฝ่ายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำค่ะยกของขึ้นที่สูงทันทีเลยตอนนี้นะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทันทีหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือติดต่อไปได้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ได้อปท.ในพื้นที่โดยด่วนค่ะหรือไม่ก็โทรสายด่วนนิรภัย1784ของปภ.ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังขยับมาที่ภาคกลางค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานเขาติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนเหนือทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อระบายน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับแผนค่ะมันต้องระบายไปทางท้ายเขื่อนอ่ะคุณผู้ฟังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามาแล้วก็จากการวิเคราะห์คาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าค่ะพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานก็มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตราสักประมาณ 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น คุณผู้ฟังถ้าสถานการณ์ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมาเพิ่มอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้กรมชลประทานเขาจะแจ้งสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มการบริหารจัดการให้ทราบต่อไปแล้วก็จะได้แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะปภ.เขาติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะโดยในจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่ที่พังงาเนี่ยนะคะฝนตกหนักแล้วก็มวลน้ำจากอำเภอกระปงค่ะปรากฏว่ามวลน้ำจากกระปงอ่ะคุณผู้ฟังมันไหลหลากลงสู่ลำคลองตะกั่วป่าค่ะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่านะคะก็พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำนะคะอพยพประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่7นะคะมันต้องอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่มัสยิดบ้านบางกรักบ้านบางกลักนอกนะคะแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ที่พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระปงอำเภอคุระบุรีตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่เองก็เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำไหลหลากลงสู่ลำคลองสายสำคัญแล้วมันก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเหนือคลองปภ.ก็ได้ส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้ทราบล่วงหน้าค่ะปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดการณ์กันนะคะว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ฝนในพื้นที่มันก็ไม่ได้น้อยเนาะคุณผู้ฟังค่ะการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมด้วยประชาชนในพื้นที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะปภ.เขาเน้นย้ำพื้นที่เน้นย้ำจังหวัดไปแล้วแหละว่าจะต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังปิดท้ายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากค่ะย้อนไปที่เชียงใหม่เนาะมันมีเหตุระทึกพังแอมค่ะซึ่งเป็นช้างพิการขาหน้าเขาถูกน้ำป่าแม่วินที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซัดไหลไปตามกระแสน้ำค่ะหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากโดยแฟนเพจร่มแดนช้างเขาได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าทีมมีการช่วยเหลือถึงตัวช้างได้แล้วนะคะตอนนี้ที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็สร้างความเป็นห่วงมีการอพยพแล้วก็เร่งค้นหาสรุปว่าเจอแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีใครข้ามไปช่วยได้เพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มันยังน่าห่วงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีข่าวดีทีมช่วยเหลือสามารถนำพังแอมขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วสำเร็จนะคะแล้วก็ปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติก่อนลดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆไม่ใช่แค่คนเราเนาะช้างเองก็ตกใจเหมือนกันพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะน้ำมันซัดไหลมาตามกระแสน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะเร่งตรวจเช็คสภาพร่างกายอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมจากการถูกน้ำป่าพัดนะคะทีมงานก็จะได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนะคะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: วันนี้เวลา 10:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายพัฒหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะ10รูปตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน10ไตรเสร็จแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปสดับปกรณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์ทรงงานแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นการสะท้อนถึงสายใยความรักความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเป็นขติยราชนารีแห่งพระบรมราชตักรีวงศ์ที่ถวายพระเกียรติยศและพระกตัญญูตาแด่พระบรมวงศ์ชั้นสูงอย่างงดงามตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์ใหญ่ที่พระราชทานทั้งความรักความเมตตาแด่พระคณิฐาและพระอนุชาโดยสมบูรณ์ทุกประการ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละอุทิศพระองค์ทรงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขในฐานะจิตอาสาผู้ทรงปิดทองหลังพระในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอย่างไม่ทรงย่อท้อนับเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได
0: ้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสินทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศที่สวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปจากนั้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.doyoffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีดินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้แก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนาญสูดิงนายหมูใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไรมานนาควารินสมาชิกสุภานเจดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมูใหญ่ดุนฟาตะสาหะสมาชิกดูดีสาวาและสมาชิกอิวฮัมนาเงาะซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบให้แก่บ้านเมืองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.วัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพพาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาติญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยสายทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตภัตตาหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวออนวรรณยาวิชัยรักพร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติและ ชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงษ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหไทยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปอันหนึ่งข้ามวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฟ้าจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสวดพระพิธรรมพระบรมศพรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงเวลา 20:00 นซึ่งมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคต่างๆอันเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติให้คงอยู่สืบไปขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเช่นกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านใช้เวลาวันหยุดประจำสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและเนื่องในวันนี้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพซึ่งถือเป็นวาระสำคัญวาระหนึ่งตามโบราณราชประเพณีเปรียบเสมือนการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลเพื่อหนุนดำดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนสู่สุขติภูมินอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุด จากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดให้โกลเด้นเพสเป็นพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการวางรากฐานของความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรและการสร้างระบบเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและเกื้อกูลกันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนโกลเด้นเพรสจากพระราชปณิธานสู่ความมั่นคงของเกษตรกรไทยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

โรเดนเพสสาขาท่าเตียนแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่สะท้อนถึงผลความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดจนรวมถึงผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์เพื่อให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพราคาย่อมเยาให้ประชาชนชาวไทยได้บริโภคอาหารสดใหม่สะอาดและมีคุณภาพณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะ

ณริมสายน้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยวันนี้พื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหากยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนไทยให้ก้าวไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งจุดกำเนิดแห่งพระราชดำริอันเป็นเรื่องราวของโกลเด้นเพลสร้านค้าที่เกิดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยและได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยสนองพระราชดำริล้นเกล้าทั้งสองพระองค์กับการเปิดให้บริการโกลเด้นเพจสาขาท่าเตียนในย่านประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซึ่งคุณค่าของสินค้าไทยมาบรรจบกับเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวได้อย่างงดงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสกิจพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาท่าเตียนเขตพระนครกรุงเทพมหานครร้านโกลเด้นเพลสสาขาท่าเตียน

0: Golden Place เป็นร้านค้าที่บริหารงานโดยบริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2544จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชประสงค์จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์โครงการพระราชดำริโครงการหลวงตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรไทยพระราชปณิธานดังกล่าวไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจัดจำหน่ายสินค้าหากยังสะท้อนแนวพระราชดำริในการสร้างช่องทางให้ผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าถึงมือผู้บริโภคช่วยส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเหตุนี้ Golden Place จึงเปรียบเสมือนพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้สินค้าคุณภาพจากเกษตรกรไทยได้มีพื้นที่ยืนได้อย่างมั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถทรงมุ่งมั่นพัฒนาร้านค้าโกลเด้นเพสให้ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากจุดเริ่มต้นดังกล่าววันนี้โกลเด้นเพสได้ขยายการดำเนินงานสู่21สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสะท้อนการเติบโตของร้านค้าต้นแบบที่ยังคงยึดมั่นในเป้าหมายสำคัญนั่นคือการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอีกหนึ่งความโดดเด่นของสาขาท่าเตียนคือโซนโกลเด้นคอฟฟี่ที่นำเสนอเครื่องดื่มเฉพาะสาขาภายใต้แนวคิดสมูทตี้บ้านเราเป็นเครื่องดื่มที่รวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้แก่กล้วยหอมจากจังหวัดนครปฐมสับปะรดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใบมิ้นจากจังหวัดนนทบุรีและมะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดราชบุรีเป็นต้นนอกจากสินค้าของฝากและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วสาขาท่าเตียนแห่งนี้ยังมีโซน Golden Kitchen ให้บริการอาหารปรุงสดใหม่ทั้งเมนูอาหารไทยและอาหารนานาชาติเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มองหาความสะดวกคุ้มค่าและคุณภาพความโดดเด่นของ Golden Place สาขาท่าเตียนจึงไม่ได้อยู่เพียงภายในร้านหากยังเชื่อมโยงออกไปสู่พื้นที่โดยรอบโดยการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมพักผ่อนและชมทัศนียภาพโดยเฉพาะมุมชมพระปางวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นภาพสะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วทุกสารทิศยิ่งบรรยากาศตอนพลบค่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะกลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสและดื่มด่ำกับบรรยากาศทั้งอาหารอร่อยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคุณภาพความงดงามของวัดอรุณราชวรารามที่อยู่เบื้องหลังแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจึงไม่ใช่เพียงการส่งเสริมการค้าหากยังเป็นการวางรากฐานของความมั่นคงทางอาชีพและการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ยังคงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดำเนินต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระราชกรณียกิจแห่งการให้ยังคงสร้างคุณค่าและความมั่นคงให้กับประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ร้านโกลเด้นเพจสาขาท่าเตียนจึงกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบสะท้อนถึงวัฒนธรรมและกลิ่นอายของความเป็นไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ

0: บข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากแล้วเฉลิมชาญทัดดาวตัวแทนถือธงไตรลงนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดชุดการแสดงสุดอลังการและรอต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาของแต่ละชาติคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
3: สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิสุโฮโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระองค์ที่126แห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเสด็จมาเป็นประธานในการต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาจาก45ชาติทั่วทวีปเอเชียที่คาดว่าจะมีตัวแทนนักกีฬามากกว่า 10,000 คนเข้าร่วมชิงชัย469เหรียญทองจาก43ชนิดกีฬาขณะที่ขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์เจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริการับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอยู่ร่วมในขบวนพาเหรดเดินเข้าในพิธีดังกล่าวจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดชุดการแสดงแสงสีและเสียงสุดอลังการภายใต้แนวคิดฮาโนมิฮัตเปสหรือความกลมกลืนที่สอดประสานอย่างลงตัวด้วยหัวใจแห่งชัยชนะที่ได้ยูกิฮิโกะซึซิมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทั้งหมดก่อนที่ธงประจำการแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาต่อจากนั้นไฟในกระถางคบเพลิงก็ได้ถูกจุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนับหนึ่งของการชิงชัยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำผิวดินภาคเหนือพบสารหนูตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะแม่น้ำสายวิกฤตหนักเร่งเฝ้าระวังกระทบสุขภาพประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพผิวดินระหว่างวันที่3-7สิงหาคม2569ของกรมควบคุมมลพิษจำนวน22จุดตรวจวัดในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพบว่าภาพรวมยังคงมีสารปนเปื้อนโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในหลายจุดโดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานครบทั้ง3จุดตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหัวฝายสะพานมิตรภาพแห่งที่2และบ้านป่าสางงามโดยเฉพาะปริมาณตะกั่วที่พุ่งสูงถึง 0.176 ถึง 0.266 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างน่าเป็นห่วงขณะที่แม่น้ำกกตรวจสอบพบค่าสารหนูเกินมาตรฐาน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรรวม6จุดครอบคลุมตั้งแต่สะพานท่าตอนและสะพานมิตรภาพแม่นาวางในจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยยางสะพานข้ามแม่น้ำกกฝายเชียงรายและสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจในจังหวัดเชียงรายด้วยส่วนแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐานใน2จุดบริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการปรับปราส่วนภูมิภาคและตำบลเวียงในอำเภอเชียงแสนขณะที่แม่น้ำโขงพบเกินมาตรฐาน1จุดด้วยกันบริเวณตำบลม่วงยางอำเภอเวียงแก่นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของลำน้ำสาขาได้แก่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวคุณภาพน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและไม่พบการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินมาตรฐานแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์ 081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางปูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
8: Beautiful Music
7: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ้นฮะ
1: โอ้ยงูแล้วนะ
2: ป้อป้อ
3: เออนั่น
2: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
3: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
3: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังอะกะ
2: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
3: ป้อพอดึกพอดื่นนะบัดลับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิลกุย
1: น้อลูกอ่ะรับแล้วนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: โอ้นั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเหตุล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบะรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แก่แก่แก่แก่ป้อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตัวอีน้อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป้อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวเมืองป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเปิ้นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทบึ้บ

0: าพูดอย่างนั้นสิ
1: ทำไมเป็นราง
0: เออดีที่รถไฟที่สะดวกลา
1: โอ้ยเฮ้ยทำไมเราเส้นบางไม่ได้แล้ว
2: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
3: คอยห่วงใยแผ่นดินถิ่นฐาน
4: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติ้ง
1: อาเจกุลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายรีบขายรีบคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองล้างลือเลยวะ
2: นั่นสิร้านใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะละขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องไม่ต้องถามนงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอทอนเล็บ
4: ลาใจสับโยสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะนง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ยฮะ
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไง
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วงนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่ละ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจังหวัดพิษณุโลกเปิดศึกเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบพระพุทธชินราชและเที่ยวชมงานเป็นการส่วนตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รองนายกรัฐมนตรีหารือทูตอินเดียเดินหน้าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ดันร่วมสร้างร่วมลงทุนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมใช้เวที JTC ขยายการค้าและแก้อุปสรรคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเดินหน้าความร่วมมือไทยอินเดียในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผลักดันการร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment ในสาขาที่มีศักยภาพเช่นสมุนไพรและเภสัชพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมสีเขียวยานยนต์ก่อสร้างและธุรกิจการต้อนรับเพื่อร่วมผลิตและเชื่อมโยงเข้าห่วงโซ่อุปทานโลกโดยทั้ง2ฝ่ายตั้งเป้าขับเคลื่อนความร่วมมือให้เห็นความคืบหน้าภายใน45วันขณะนี้มีนักลงทุนไทย 5-6 รายสนใจร่วมมือกับอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมลงทุน Data Center ในไทยและมีหลายบริษัทอยู่ระหว่างการร่วมลงทุนกับบริษัทไทยอีกทั้ง2ฝ่ายยังเห็นตรงกันใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC เป็นกลไกติดตามความร่วมมือขยายการเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยอินเดียเสนอจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านบริการไทยและอินเดียอยู่ระหว่างเชื่อมระบบชำระเงิน UIP ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยรวมถึงการหารือการใช้เงินบาทและรูปีเพื่อลดต้นทุนการค้าและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการต้อนรับและอาชีวศึกษาสำหรับการค้าไทยและอินเดียช่วง7เดือนแรกของปี2569มีมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ที่ลำน้ำหน้าหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกคึกคักไปด้วยเสียงเชียร์หลังเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปีนี้มีเรือยาวกว่า50ลำจากทั่วประเทศเข้าชิงชัยโดยวันที่19กันยายนแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในพิธีเปิดยังสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมากราบพระพุทธชินราชก่อนเดินเที่ยวชมงานและการแข่งขันเรือยาวร่วมกับประชาชนเป็นการส่วนตัวการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกที่ผูกพันกับสายน้ำน่านมายาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดตามได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่นะครับมีผลดังนี้นะครับราศีสลายยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับลำพูนวอร์เรียร์1-1ครับปัตตานี FC เปิดบ้านเหลือ10คนพ่ายพีทีประจวบ0-3และสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับพ่ายให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ครับส่วนพรุ่งนี้4คู่นะครับชลบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระยองพบราชบุรีสุโขทัยจะพบกับการท่าเรือนะครับและทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเล่นในทรู BG สเตเดียมพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คู่จบลงแล้ว1คู่ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เล่นในบ้านพ่ายให้กับแอสตันวิลล่า2-3อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
9: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
10: ร้านกำนันมานะ081808009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็น

0: กระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: โทษเหลือประมาณ
1: โอ้คุณพี่ไม่พูดไม่จาดีคะ
0: โอ้บอกว่าหยุดนะแม่เดี๋ยวก็จะตบให้หน้าตาหัน
1: อ้าวก็บอกมาสิว่าน้องนี้ผิดอะไรกันยังพอแก้ไขได้ค่ะ
0: กันเล่ากันจริงอยู่
1: ค่ะมันจะได้
0: นี่ฉันบอกกับเธอตรงๆนะว่าทุกวันนี้ฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอเลย
1: อ้าวก็ไม่น่าอะไรข้าก็บอกให้รู้นี
0: ่อ๋อก็กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอ่ะยังจะไม่รู้อีกน
1: ี่

0: ฮ่อยิ่งแก่นี่เธอควรจะรู้ว่าเธอทำอะไรให้ได้ดี
1: ฮะเรื่องอะไรให้ก็บอกสิคะ
0: เมื่อเย็นวานเธอแกงอะไรในหม้อหอม

0: ทะเล
1: นั่นแหละจำเอาไว
0: ้แต่วันนี้น้องหมอขาบีคือเชื่อตาเ
1: พลโอ้โหไม่เอาหรอกยัดโอเคสาเกนั่นแหละพวกเดียวกัน
0: รักเต้ไม่ชอบแล้วมาทานแล้วครับคุณพี
1: ่อ๋อเธอทานคนเดียวก็พอแล้วยายแก

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเคารพทำให้เกิดในตระกูลสูงสวัสดีค่ะเรามักพูดกันเสมอว่าเด็กสมัยนี้ขาดสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แต่เราเคยฉุดคิดกันบ้างหรือเปล่าคะว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าสัมมาคารวะนั้นคืออะไรคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องคารวะคือเคารพสัมมาคารวะคือความเคารพที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงกริยาอาการนอบน้อมกราบไหว้เพียงอย่างเดียวแต่แปลว่ามีปัญญามากจนกระทั่งเล็งเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนคนที่มีคารวะคือคนที่มองเห็นคุณธรรมความดีที่มีอยู่จริงในตัวของผู้อื่นแม้นเขาจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามแล้วปฏิบัติตัวเองต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้องค่อยๆถ่ายทอดเอาความดีเหล่านั้นมาใส่ตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีผู้ที่มีสัมมาคารวะหรือมีความเคารพในคุณธรรมย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนรวงข้าวสีทองที่โน้มตัวลงต่ำสู่แผ่นดินมีพลังหนักแน่นแต่อ่อนโยนค่ะใครก็ตามที่มองไม่เห็นความดีของพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานย่อมได้ชื่อว่ามีใจบอดถึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็คงไม่มีสิทธิ์เห็นธรรมได้ลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราสามารถมองเห็นถึงความดีที่มีอยู่ในตัวผู้อื่นแล้วหรือยังถ้าเราทำได้ก็จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้ค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวลาคุณผู้ฟังด้วยบทกวีที่มีความหมายจับใจว่าหากไม่ได้ทำความดีในแดนดินจะทวินถึงสวรรค์นั้นอย่าหมายสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกําลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ยความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่า ไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศ

0: เร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
0: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
0: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: มดเงินตัวเบากระเป๋าเฮียนเปียนเฮ้ยเดี๋ยวดูสิดูเดี๋ยวกระเจียนจะรอก
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
1: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
2: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
1: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
2: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
1: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวาง วางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
2: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
1: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
2: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
1: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
2: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมี

0: ศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้นจะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นๆผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาด
1: ห้าเมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุ850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ต่างคงต่างช่วยเฮียกับป่วยช่วยกังสั่งหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่งทำสวงปลูกผักส่วนเฮียนี้จับเก็บพวกเก่าเลี้ยวเอา

0: เซฟติด
1: อาเจ๊กุหลับหรือเห็นรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายรีบขายรีบคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยไม่ดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องไม่ต้องถามอาหนงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอดก่อนเลย
3: ลาใจสับโยสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอาหนง
3: ก็ไอ้พุทธไง
2: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ยฮะ
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ร้านยายอ้อยไล่ยังไง
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เห็นไหมเห็นไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะแป
2: ๊ะไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าเรื่องในอดีตที่ท่านได้พบมาให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านนั่งรถไฟไปธุระบางอย่างที่จังหวัดใกล้ๆชายแดน

0: ช่วงนั้นท่านได้พบกับพลทหารปลดประจำการคนหนึ่งเขาเป็นทหารเกณฑ์ค่ะฝึกครบ2ปีแล้วก็จะได้รับใบปลดประจำการกลับไปเป็นชาวบ้านตามเดิมอดีตทหารเกณฑ์คนนี้มีร่างกายที่กำยำล่ำสันเพราะว่าเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีแต่แววตาสองข้างของเขาทั้งซื่อและเศร้าเห็นได้ชัดเจนมากคุณลุงท่านนี้จึงชวนเขาคุยและได้ซักถามเรื่องราวต่างๆกระทั่งได้ฟังเรื่องที่ทำให้ท่านฝังใจจำมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องโดยย่อที่เรานำมาเล่าต่อในวันนี้ก็มีอยู่ว่าอดีตทหารเกณฑ์คนนี้เป็นชาวนามีที่นาอยู่10ไร่มีแม่ตาบอดที่เขาต้องหาเลี้ยงและดูแลปรนิบัติอยู่1คนเมื่อเขาอายุ18ปีพ่อของเขาถูกงูเห่ากัดตายส่วนแม่ตาบอดทั้งสองข้างเพราะว่าถูกพิษงูเห่าพ่นใส่ตาเขาเลี้ยงแม่มาเพียงลำพังกระทั่งอายุครบเกณฑ์คัดเลือกก็ปรากฏว่าเขาติดทหารเกณฑ์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลี่ยงเขาจึงนำแม่ไปฝากอาศัยอยู่กระต๊อบท้ายวัดของหลวงตาซึ่งท่านก็เมตตามากเพราะว่าสมัยแม่ยังตาดีพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อกับแม่เคยมาช่วยท่านซ่อมกุฏิซ่อมรั้ววัดตัดกิ่งไม้ถางหญ้าและนำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านบ่อยๆพระหลวงตาสอนเขาก่อนที่เขาจะกราบลาเข้าเมืองไปประจำการว่าทหารจำเป็นต้องไปฝึกไปออกรบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้จะต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียที่พึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านก็ต้องยอมผู้อยู่เบื้องหลังใครช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปทุกเพราะต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเป็นธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอคุณผู้ฟังคะพอดีว่าวันนี้เวลาของเราหมดก่อนนะคะขอยกยอดไปพูดเรื่องพระเวสสันดรต่อในตอนต่อไปคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติด
1: คิดถึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
2: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรุลา
3: จับบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแม้พูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลแล้วเนี่ย
4: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นิทาใครอีกแล้วเนี่ย
3: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
5: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชัดเจน
3: ขายเอ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาหรอจ๊ะเล่ามันเลย
4: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
5: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
4: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
5: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปล่งด้วยล่ะผู้ใหญ่
4: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
3: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
4: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จก็ถูกสังคมดูถูกเหยียดย่ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
5: เอ๊ะยาเสพติดไรเนี่ยมีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
4: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
3: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ่
4: ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
3: งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเนาะว่าโอกาสน่ะมันดียังไงเน
4: า
3: ะ
4: ใช่
6: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเปรียบเสมือนผู้ป่วยทุกคนในสังคมควรต้องตระหนักและรับรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอาการปวดที่เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีต่อสมองไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงสังคมรอบข้างจึงควรเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันคืนคนดีกลับสู่สังคม
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
8: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
9: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
10: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
11: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
8: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
12: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
13: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
12: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
13: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
12: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
13: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
12: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
13: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
14: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
15: เอาเค้ก7ก้อน
16: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
15: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
16: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
15: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
16: อ
15: ะ
16: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
15: ้งั้นไม่เอาแล้ว
16: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
17: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับงานเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้ก็เรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนาะ
2: ใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอาผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาอุ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะคนเราที่ฟุ้งเฟ้อไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลาจะป้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อป้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พอแล้วก็หาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนให้อิ่มได้ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์แต่จะต้องปกป้องความฟุ้งเฟ้อและป้องกันด้วยวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้คือความทุจริตฉะนั้นการที่จะรณรงค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นตัวเองต้องทำเองต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากแปลพระราชฐานจากจังหวัดสกลนครณสนามบินดอนเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2527
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: ครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งศาสตราจารย์ดร.อุกิตมงคลนาวินนะครับซึ่งได้เขียนเอาไว้แล้วก็ในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานั้นก็คงเอาไว้ต่อในวันสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานั่นก็คือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ในช่วงปณิธานความดีก็จะได้นำเสนอเรื่องราวและก็ความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติก่อนคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่20กันยายน2569ซึ่งวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ถึง2พระองค์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้ง2พระองค์นะครับได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนคือใครและก็มีความสำคัญอย่างไรคำว่าเด็กและเยาวชนนะครับมีกล่าวไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์ความหมายของเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ได้ให้ไปแล้วทีนี้มาดูเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาตินะครับสำหรับเครื่องหมายเยาวชนได้รับพระราชทานและก็พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมายเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนรูปลักษณะของเครื่องหมายนี้นะครับเป็นรูปโล่สีธงชาติมีอักษรคำว่าเยาวชนสีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียวเบื้องบนนะครับเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีอุณาโลมเบื้องล่างนะครับมีอักษรสีแดงว่าพลังพัฒนาชาติแล้วก็รองรับด้วยรวงข้าว9รวงแยกอยู่ทางด้านขวา5รวงและด้านซ้าย4รวงองค์การสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN ได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลแล้วก็ให้ประเทศสมาชิกนะครับได้ร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไปหาสันติก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนนะครับซึ่งมีอายุนะครับตั้งแต่18ถึง25ปีนะครับซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาวได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตและสามารถที่จะช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติในขณะนั้นจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะครับในวันที่20กันยายนของทุกปีนะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเยาวชนในด้านต่างๆพัฒนาการเป็นผู้นำที่มีจิตอาสาตั้งแต่เด็กและเยาวชนแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติวันนี้จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสซึ่งพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้เนื่องในวันเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเมื่อวันที่28มกราคม2495ความว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อเติบโตขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของข้าพเจ้าได้มีความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดและพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหล่านี้ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีพระราชดำรัสนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กเยาวชนนักศึกษาตลอดจนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตามบทบาทนะตามบทบาทหน้าที่เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสังคมที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนและนักศึกษานะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นั่นก็คือในเรื่องของการฝึกฝนตนเองนอกเหนือจากการเรียนวิชาการแล้วควรที่จะตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ควบคุมตนเองไม่ให้หลงผิดไปตามสิ่งที่ยั่วยุการมีคุณธรรมนำความรู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงข้อสอบไม่ลอกผลงานผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมสถาบันและสังคมการเคารพกติกาเริ่มต้นง่ายๆจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเคารพกฎจราจรและไม่กระทำสิ่งที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อสร้างความเคยชินในการเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายในอนาคตแล้วก็สุดท้ายคือการมองการไกลให้ตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่ตนเองทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและทิศทางของประเทศในวันข้างหน้าต่อไปเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ปกครองประการแรกคือการเป็นเบ้าหลอมตัวจริงพ่อแม่นะครับก็คือครูคนแรกควรที่จะปลูกฝังศีลธรรมกิริยามารยาทและความรับผิดชอบให้แก่ลูกตั้งแต่ยังเล็กด้วยการทำเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าเด็กนั้นมักจะซึมซับพฤติกรรมจากคนในบ้านต่อมานะครับก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยการใส่ใจดูแลสุขทุกข์คอยสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยรับฟังลูกด้วยความเข้าใจเพื่อเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เด็กนั้นหันไปพึ่งยาเสพติดพึ่งอบายมุขหรือกลุ่มเพื่อนที่ชักชวนไปในทางที่ผิดอันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้น้อมนำหลักคิดนะครับจากพระราชดำรัสเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ปิดท้ายช่วงปฏิทานความดีนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้วันที่21กันยายนก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานั่นก็คือเป็นวันประมงแห่งชาติโดยกรมประมงนะครับมีกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีภายใต้แนวคิดก็คือใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด1ศตวรรษผ่าน4ยุคสำคัญนั่นก็คือยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนโดยทั้ง4เรื่องราวนี้นะครับจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดทั้งวันนะครับก็คือวันที่21และ22โดยในวันที่21กันยายนนะครับในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการครบรอบ100ปีของกรมประมงซึ่ง ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานนะครับก็จะประกอบด้วย6นิทรรศการแล้วก็มีการมอบรางวัลในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการประมงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเช่นรางวัลข้าราชการดีเด่นรางวัลเลิศรัฐรางวัล DOF Next Gen Influencer เป็นต้นในโอกาสนี้นะครับกรมประมงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับกรมประมงก็พบกับกิจกรรมมากมายนะครับที่ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสเข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจัดระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นคุณผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการศาสตร์แห่งธรรมราชาช่วงปณิธานความดีนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติและก็ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันประมงแห่งชาติในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้เขียนเอาไว้สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนกันยายนของทุกปีมีวันสำคัญของชาติคือวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะและองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535ค่ะในรายการวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวการสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลค่ะท่านผู้ฟังคะพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระกิตติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ค่ะด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันนะคะรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศและชาวไทยค่ะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสองสาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงค่ะองค์ประธานมูลนิธิคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะนับแต่พุทธศักราช2535จนปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน98รายก็มีคนไทย4รายนะคะยกตัวอย่างจากต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐค่ะพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลเมื่อพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสพระราชปฏิสันถารแก่ผู้ได้รับรางวัลค่ะท่านผู้ฟังคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลระดับนานาชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเน้นย้ำให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อปรากฏเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติสืบไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหา

0: ข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปันนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

องการอันทับบ้านก็ไม่อยากมองพวกหัวขโมยชอบโกยชอบโกย

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจ3ประเทศเริ่มจากวันนี้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นจากนั้นพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีภารกิจสำคัญคือการขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรวมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือทวิภาคีกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆในห้วงของการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้และนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอาทิ Bank of America ผู้บริหาร Google และการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการร่วมรั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและจะมีการพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนรวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนอย่างเช่น UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic บริษัท Rolls-Royce เป็นต้นและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: 20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติติดตามรายงานจากคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
4: วันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2528ให้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการนำความเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทางสติปัญญาคุณธรรมและการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้พลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความสามารถและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขของสังคมโลกโดยรวมและประการสำคัญในวันนี้เราทุกคนจะได้หวนรำลึกถึงเยาวชนลูกหลานที่เริ่มจากครอบครัวเล็กๆจุดเล็กๆที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นสังคมไทยและเป็นประเทศไทยที่มีคุณภาพต่อไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ติดตามสภาพอากาศประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขณะที่เช้านี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
5: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

พี่น้องทหารกองหนุนที่รักขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ท่านจับจอบจับเสียมจับคันไถเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะของท่านอยู่ใช่ไหมวางมันไว้ซะก่อนบัดนี้ชาติต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านทั้งหลายแล้ว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการ